0: อ่างเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ

0: ธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
1: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
2: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
1: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line@thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสำนัก

0: านเขตในกรุงเทพมหานคร
1: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬาจูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลนาไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.และประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
6: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15: สวัสดีค่ะ
14: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
15: ต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์ตัวภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1.1 ล้านกว่ารายนะคะ 82% ราคารองลงมาก็จะเป็นพืช พืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ107ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดหนึ่งค่ะ
14: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
15: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกเขากำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะ
14: คะ
15: ในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
14: สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
15: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงเงินคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายยังอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
14: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะคะ
15: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขอเนี้ยสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเกรดที่เราลดหลั่นจะไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะ
14: คะ
15: ในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
14: ค่ะและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
15: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส .01 นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่ะซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่ละงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะแล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมถ้าพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี
16: ้ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะแล้วจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
15: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
16: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
15: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
16: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
15: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอ
16: ัน
15: นี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นและ พราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะ
14: คะ
15: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
15: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
19: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์ธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
18: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
20: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพและก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
18: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้ว ขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
21: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีประกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เ
4: ่าวเล่าประเด็น
5: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agendaเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
22: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
5: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
24: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
26: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
27: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
26: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
28: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
29: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไป อกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณทุนชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณน้องพันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเช้านี้นะฮะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับโหลดกันมาหรือยังครับถ้ายังไม่โหลดได้เลยนะครับเริ่มวันนี้ 8:00 น.นะฮะครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่เกิดอุทกภัยในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับ 8:00 น.เนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมา3นาทีแล้วนะครับเปิดเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับเพื่อกดลงทะเบียนแล้วก็ขอเงินเยียวยานะครับส่วนแพ็กเกจใหม่ของการประกันภัยฮะประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพูดง่ายๆรัฐบาลเนี่ยไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้กับบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยจะได้จ่ายเงินชดเชยเงินเยียวยาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้กับประชาชนซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยก็จะประหยัดงบประมาณในประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วนะฮะสะดวกและรวดเร็วถ้าเกิดรอหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีอาจจะมีขั้นตอนกระบวนการของเอกสาร1 2 3 4อาจจะทำให้การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยล่าช้าก็ลองส่งต่อให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนดูก็ลองดูซิว่าพอเปลี่ยนเป็นเอกชนแล้วเนี่ยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะรวดเร็วตามที่คิดหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คิดออกมาก่อนที่จะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็เกิดมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่คิดไว้ก่อนแล้วก็เริ่มทำโดยมีผลเนี่ย1ตุลาคมเป็นต้นไปกล่าวคือน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่โครงการนี้ยังเคลมไม่ได
2: ้
1: ต้องไปเข้าสู่โครงการเดิมของรัฐที่ให้ปภ.แล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเป็นผู้จ่ายนะครับเพราะว่าประชาชนก็สอบถามมาอ้าวอันนี้ให้บริษัทประกันจ่ายหรือยังปรากฏยังนะครับส่วนเซลล์บอร์ดแคสต์นะฮะจะต้องมีการบูรณาการสังคายนาและทำอะไรอื่นๆกันต่อไปให้การแจ้งเตือนเนี่ยมันมีความรวดเร็วมีความสั้นกระชับและมันคือการแจ้งเตือนจริง
2: ๆ
1: บางคนบอกว่ามันไม่เหมือนแจ้งเตือนมันเหมือนประโยคบอกเล่า มันทำให้คนรู้สึกไม่ตื่นตัว และบางทีข้อความรู้สึกว่ามันยาวยืดจนเกินไปกว่าจะหาสาระสำคัญของข้อความได้เนี่ยต้องอ่านไป2ถึง3ตลบก็มีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแก้มลิงฮะกลายเป็นดราม่านะฮะที่มีคนออกมาต่อว่าแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเอ้ยไปยกเลิกโครงการแก้มลิงหรือเปล่าพอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
2: ่
1: เพราะโครงการแก้มลิงคือโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเฮ้ยจะมายกเลิกหรือชะลอเพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือเปล่าเพราะที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าปุ๊บเนี่ยหยุดทำแก้มลิงแล้วก็ให้ไปทำบ้านจัดสรรไปเอื้อประโยชน์ให้คนรู้จักหรือเปล่าอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนนะครับในโลกปกติและโลกออนไลน์นะครับเมื่อวานคุณชัดชาติออกมาตอบอย่างชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่ายืนยันไม่ยกเลิกแก้มลิง แล้วก็พิจารณาด้านเทคนิคตามสภาพพื้นที่ส่วนข้อกล่าวหาต่างๆคุณชัชชาติก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนว่ามีนอกมีในหรือไม่มีนอกไม่มีในอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมอีกเรื่องนึงคนเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่ว่าบ้านพังอย่างเดียวรถพังรถพังเนี่ยแล้วมันจมน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลากไปได
2: ้
1: ต้องมีรถยกรถลากรถสไลด์นะฮะรถยกรถลากรถสไลด์เนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าพันนะฮะก็แล้วแต่ที่จะตกลงระหว่างเจ้าของรถกับบริษัทคำถามคือว่ามีใครโดนโขกราคาหรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้เองฮะสคบโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่รถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมาไล่เรียงรายละเอียดกันฮะ เริ่มต้นไปดูเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันก่อนเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับแอปทางรัฐโหลดมาได้เลยนะครับที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ฮะเปิดระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฮะที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดขึ้นในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาฮะพื้นที่ครอบคลุมแค่ไหน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับก็ผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแหละครับโหลดมาได้เลยครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 8:00 น.เป็นต้นไปหรือถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะใช้แอปพลิเคชันก็ไปติด

0: คือกรณีที่บ้านน้ำล้อมรอบหรือคอนโดน้ำล้อมรอบเกิน7วันเนี่ยก็สามารถขอเงินเยียวยาได้นะครับส่วนบ้านเนี่ยที่น้ำท่วมขังเกิน7วันหรือไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายก็สามารถไปขอเงินเยียวยาได้เช่นกันนะครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วอ้าวก็ทำยังไงต่อนะครับก็ยื่นคำร้องได้2ช่องทาง1ลงทะเบียนแอปผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของท่านตรวจสอบความถูกต้องและประชาชนสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้นะฮะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปอันนี้ดีฮะที่สามารถทำให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จะได้รู้ว่าเรื่องของเราเนี่ยอนุมัติอนุญาตหรือยังนะครับไม่ใช่ว่ายื่นไปวันนี้ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนนะครับทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเรื่องที่ฉันยื่นมาเนี่ยมีความหวังหรือไม่นะฮะว่าจะได้กี่โมงอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าทำได้ดีก็คือให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์นะฮะสองถ้าคุณจะไปยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็ทำได้อันนี้ต้องไปด้วยตัวเองนะครับสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพก็ทำได้เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าก็จะเป็นผู้รับเงินและผู้ที่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับ2ช่องทางโหลดแอปทางรัฐมาแล้วไปลงทะเบียนกับอีกช่องทางหนึ่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านนะครับเริ่มแล้วนะฮะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐส่วนแพ็กเกจประกันภัยประกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็จากที่ทางครม.เนี่ยมีการเห็นชอบในหลักการให้จัดมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะคะซึ่งมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะคะครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็จะเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมก็จะเป็นทั้งอุทกภัยนะคะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมนะคะเป็นต้นไปซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มครองชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ว่าเรื่องของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นกรณีของการเกิดอุทกภัยเนี่ยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1นะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนถ้าเป็นกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะก็จะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะแล้วก็ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจะมีการดำเนินการภายใน15วันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงด้วยโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีถ้ามีการเสียชีวิตจากภัยนะคะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของระบบประกันภัยก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะส่วนค่าสินใหม่การเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทนะคะก็จะมีการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่มีการเชื่อมกับทางกรมการปกครองแล้วก็ทางปภ.เอาไว้เมื่อมีการประกาศภัยนะคะโดยผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่รับมอบเนี่ยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้นะคะก็คือภาพถ่ายความเสียหายนะคะหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บัญชีพร้อมเพย์แล้วก็มีช่องทางที่แจ้งเคลมเอาไว้นะคะ4ช่องทางด้วยกันนะคะจะมีเว็บไซต์ thainetcat นะคะ .org แล้วก็แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะ @thainetcat นะแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555นะคะกว่า300คู่สายนะคะก็มีการรับแจ้งเหตุด้วยในพื้นที่เกิดเหตุนะคะโดยจะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
0: ครับ3ภัยน้ำท่วมลมแรงแผ่นดินไหวเริ่มต้นคุ้มครองแล้วเพราะว่ามันเริ่มเที่ยงคืน
1: ของ1ตุลา
0: ของ1ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือประชาชนจะได้สิทธิ์ความคุ้มครอง

0: ชดเชยที่รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ
1: ค่ะ
0: ลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะว่าแล้วไอ้เงื่อนไขประกันตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขประกันตรงนี้หลักเกณฑ์มันยังไงต
1: ้
0: องถ่ายภาพยังไงนั้นบอกไหม
1: ไม่ได้
0: บอกนะฮะอันนี้คือรองโฆษกเขาว่าอย่างหนึ่ง
1: อ่
0: ะไปดูรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี
1: ้
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทเศรษฐพูดถึงเรื่องของประกันภัยพิบัติว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเที่ยงคืน1นาทีของ1ตุลาคมเป็นต้นไปเริ่มมีผลนะครับคำถามภาพถ่ายยังไงก็จะใช้ยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาตีเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ประกันภัยตรงนี้จะได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะได้วางแผนการใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านจะมีวิธีการเหมาจ่ายครับจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะฮะยกตัวอย่างถ้าน้ำขึ้นสูง50เซนติเมตร50เซนติเมตรนี่ประมาณครึ่งเมตรใช่ไหมครึ่งเมตรนี่ก็ประมาณเอวนะฮะประมาณเอวผมนะฮะแต่อาจจะคอใครก็ไม่ทราบนะฮะโอเคตรงเนี้ยจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทน้ำสูง50เซนจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทไม่ต้องมานั่งดูสำรวจความเสียหายอีกต่อไปพูดง่ายๆไม่ต้องไปเอาหลักฐานอะไรแล้ว มีข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับอันนี้รัฐก็ไม่ผลักภาระให้กับประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ของประกันภัยนั้นนะฮะหากจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพนี่ดีนะฮะจะได้เร็วจะได้รับเงิน15วันภายใน15วันนะครับโอ้ดีมาก
1: ก็ถือว่าเร็วมาก
0: เร็วคือถ้านับการทำงานของภาครัฐ15วันเนี่ยเร็วนะฮะไม่ต้องถ่ายภาพจะได้เงินภายใน15วันครอบคลุมเหตุน้ำล้อมรอบโดยตรงฮะจะใช้เวลาในเจรจานานและโครงการนี้ยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยโอ้ต่างจากการเยียวยาก่อนหน้านี
1: ้
0: กรมการปกครองจะสำรวจตามบ้านเลขที่ที่เป็นหลักและมีประกันเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอ๋อแสดงว่าหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยหากคุณมีบ้านอยู่อาศัยเนี่ยบ้านเลขที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถขอได
1: ้
0: เพราะมีภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้ก็ดีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้รับการเยียวยานะฮะอันนี้ผมพูดเองนะฮะหากเกินยอดตรงนี้ทำยังไงคือมันมีวงเงินนะครับในการที่จะดูแลเยียวยาเนี่ย 75,000 ล้านหากเกินกว่านี้รัฐบาลจะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยฮะ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่นะครับมิติใหม
1: ่
0: ของการจ่ายเงินเยียวยานะครับอันนี้เป็นมิติใหม่จริงๆนะฮะส่วนสมาคมประกันวินาศสภัยไทยแล้วครับเขาว่ายังไงฮะ
1: ค่ะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งนะคะก็มีการออกมาบอกแล้วว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่เริ่มไปแล้ว1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางท่านนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะคุณสมพรสืบทวินกุลท่านก็บอกว่าสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้อยู่อาศัยประจำเท่านั้นนะคะรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านด้วยนะคะอย่างที่คุณสมพรบอกแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงมหาดไทยอีกเนี่ยอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนนะคะชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะครอบคลุม3ภัยพิบัติอย่างที่บอกเลยนะคะอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะแต่ไม่ครอบคลุมเรื่องของทรัพย์สินลอยตัวนะคะอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวนะคะหรือว่าทรัพย์สินภายนอกรั้วนะคะอย่างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะโดยจะประเมินความเสียหายเฉพาะโครงสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินที่ติดกับตัวบ้านมานะคะก็จะไม่ครอบคลุมถ้าเกิดเหตุก่อน1ตุลาเนี่ยตรงนี้ยังจะไม่ครอบคลุมนะคะขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตนะคะมีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนไทยนะคะสัญชาติไทยโดยจะชดเชยถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแล้วก็ทุพพลภาพนะคะถาวรสิ้นเชิงอยู่ที่ 200,000 บาทนะคะส่วนขั้นตอนการแจ้งเคลมนะก็สามารถ เข้าไปในระบบไทย NetCat Claim System นะคะได้ทุกช่องทางเลยทั้งเว็บไซต์ LINE นะคะส่วนบริการลูกค้าแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่นะคะแค่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะไทย ID ระบุข้อมูลบ้านนะคะแล้วก็ภาพ ความเสียหายเพื่อให้ AI เนี่ยมีการประเมินผลถ้าหากยอมรับข้อเสนอนะคะก็จะมีการรับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารที่มีการแจ้งเอาไว้ภายใน15วันนะคะแต่ถ้าหากไม่เห็นชอบเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่าบุรุษไปรษณีย์ไทยเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบตามความเสียหายจริงได้นะคะซึ่ง ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายสูงสุดนะคะในประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทค่ะถ้าหากความเสียหายรวมในประเทศนะคะทะลุเพดานเกิน 75,000 ล้านบาทเนี่ยภาระการดูแลส่วนเกินนะคะก็จะเป็นระบบการเยียวยาของภาครัฐในส่วนต่างตรงนี้ค่ะ
0: นะฮะอันนี้คือระบบประกันภัยที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะ 70,000
1: 5,000 ล้านบาทตรงนี้จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันแต่ว่าถ้าเกินเพดานนี้เนี่ยคือรัฐก็ต้องเป็นคน
0: รัฐก็ต้องเป็นคนจ่ายคำถามคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องดี ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่มีความสะดวกและรวดเร็วแล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยทำโดยภาครัฐไม่โยนภาระให้กับประชาชนก็คือว่ามีแผนที่ภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมเนี่ย ไม่จำให้ต้องมาถ่ายภาพเองยื่นหลักฐานเองสามารถที่จะพิจารณาเองแล้วก็อนุมัติได้โดยอัตโนมัตินะฮะก็คือทำงานแบบเอกชนรวดเร็วนะครับเป็นธรรมให้กับประชาชนไม่มีบ้านเลขที่ก็สามารถเคลมได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่จะต้องมองกันต่อไปเนี่ยคือประชาชนผู้ประสบภัยเด็กก็จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีรัฐพร้อมจ่ายแต่ประชาชนไม่พร้อมรับก็คือว่ายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเลยไม่มีบ้านเลขที่แต่บ้านถูกน้ำท่วมนะฮะเวลารัฐจะจ่ายเนี่ยก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันอันนี้ผมมองไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ว่าแพ็กเกจประกันภัยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองการไกลนะฮะเขาเรียกว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองไกลมองการไกลก่อนที่ปัญหาจะเกิดถูกไหมฮะเพราะว่าประกันนี้มันเป็นแนวคิดที่เกิดก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามาได้อย่างทันท่วงทีแม้จะว่ามาไม่ทันภัยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าน่าจะทำให้การเยียวยาเนี่ยมันมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ข้อสงสัยก็เกิดขึ้นในภาคประชาชนเช่นเดียวกันว่าเงินเท่าไหร่ 70,000 เท่าไหร่นะ
1: 75,000 ล้านบาท
0: 75,000 ล้านบาทเอาไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนการคัดเลือกบริษัทประกัน11แห่งเนี่ยมีแนวทางอย่างไรแล้วบริษัทพวกนี้บริษัทเหล่านี้ขออภัยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนและเงื่อนไขของกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐไปทำเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นยังไงควรจะมีการเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยพอข้อมูลเนี่ยไม่เปิดเผยอย่างแจ้งชัดว่ามีบริษัทประกันภัยอะไรกันบ้างมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรกันบ้างรายละเอียดน้ำท่วมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เบี้ยประกันยังไงประชาชนก็สงสัยว่าเงิน 75,000 ล้านเนี่ยเงินภาษีประชาชนใช่ไหมพอเราเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายเนี่ย ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยต้องชี้อย่างแจ้งชัดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนทุนประกันเท่าไหร่แล้วก็รัฐจ่ายให้เท่าไหร่แล้วก็ค่าสินไหมทดแทนจ่ายกันยังไงอันนี้ถ้ามีการเปิดเผยเนี่ยให้ประชาชนได้ดูในออนไลน์ได้มากขึ้นเห็นกรมธรรม์เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ฝ่ายค้านจะได้ไม่สามารถที่จะโจมตีน
1: ะ
0: เพราะนโยบายของรัฐบาลรัฐเนี่ยมันคือนโยบายที่จะต้องประชาชนเนี่ยจับต้องได้เป็นนโยบายที่กินได้และโจมตียากในทางการเมืองนะฮะอันนี้สำคัญเดี๋ยวต้องดูว่ากรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยที่รัฐทำกับหน่วยงานที่เรียกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็มีคนที่เขาบอกมาแล้วว่าอยากใช้เปิดเผยสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะผมเห็นในเพจเขาก็คิดคล้ายๆกับผมว่าถ้าเกิดไหนๆเนี่ยทำดีแล้วมีวิสัยทัศน์ในการทำก็ควรที่จะเปิดเผยว่าการทำบริษัท 75,000 ล้านเนี่ย การที่เอาเงินไปใช้เนี่ยใช้อะไรเหมือนชี้แจงงบประมาณนั่นแหละให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและพอประชาชนรับรู้รับทราบก็จะลดความแคลงใจนะครับในนโยบายของภาครัฐนะครับช่วยกันตรวจสอบครับไปดูเรื่องของการยกระดับเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์กันบ้างฮะ
1: ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประเสริฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็มีการตอบกระทู้ถามนะคะของคุณสุไลมานนะส.ส.พรรคประชาชาตินะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะคือก็บอกว่ารัฐบาลมีเทคโนโลยีนะในการเตือนภัยแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับผลักดันเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ทางปภ.มีการประสานข้อมูลกับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะยืนยันระดับความเสี่ยงแล้วก็ขอบเขตด้านพื้นที่นะคะก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดทำบัญชีเครื่องจักรอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือเจ็ตสกีนะคะรถสุขาเคลื่อนที่นะคะเพื่อที่จะได้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้นะคะส่วนหน่วยงานนะคะด้านการสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้านะคะมีระบบสำรองนะคะแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณวรสิทธิ์บอกว่าการแก้ปัญหานะคะต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำไม่ใช่เฉพาะจุดนะคะก็จะต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมนะคะทั้งภาคใต้เนี่ยก็จะมีลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราแล้วก็โกลกนะคะพร้อมกับเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลานะคะแล้วก็โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังค่ะในขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีนะคะมีการพัฒนารวมกันเนี่ยประมาณ173โครงการทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะประเมินว่าจะช่วยปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่นะคะส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมคุณวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นโครงการใช่ไหมคะประกันภัยน้ำท่วมนะคะก็จะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะโดยบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะได้รับเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทนะในกรณีที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าถูกน้ำล้อมเนี่ยจนไม่สามารถดำรงอาชีพได้นะคะนานกว่า7วันก็ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนความเสียหายของบ้านวงเงินซ่อมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทนะคะถ้ามีกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านแล้วก็กรณีทุพพลภาพนะคะ 200,000 บาทโดยรัฐบาลก็ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยนะคะมีการประเมินแล้วก็จ่ายตรงเพื่อการเยียวยาที่รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาถอดบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆนะฮะโฟกัสที่พื้นที่กรุงเทพผลกระทบภาคครัวเรือนและแผนรับมือวิกฤตต่างๆนะครับของภาคธุรกิจผู้ประกอบการควรมีแนวทางยังไงครับพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปณิศราและก็คุณทรงพลครับ
1: ครับ
2: ท่านคะสำหรับปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ภาระหนี้สินของครัวเรือนรวมไปถึงกลุ่ม SME ด้วยหลังจากที่ประสบอุทกภัยเนี่ยถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยน่ากังวลขนาดไหนคะ
3: ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องมาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเฉพาะในกทม.เนี่ยเห็นเขาบอกมีตัวเลขครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย329,000ครัวเรือนที่เฉพาะกรุงเทพนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าอันนี้ตัวเลขเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดอีกเห็นบอกว่า24-29จังหวัด
1: ครับ
3: ก็มากน้อยก็เป็นหลักแสนครัวเรือนอันนี้คือภาพที่เห็นจำนวนคนครัวเรือนที่กระทบเนี่ยนะอันนี้ก็อย่างน้อยก็มี 5-6 แสนประมาณเกือบร่วม 6 แสนครัวเรือนนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะที่เกิดจากฝน
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งแรกก็คือไอ้บ้านช่องเนี่ยมันจะต้องซ่อมแซมกันถูกต้องไหม
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วของที่อยู่ในบ้านล่ะมันพังหมดอ่ะคุณก็ต้องซื้อมา
1: ครับ
3: นะแล้วค่ารถยนต์แท็กซี่ไอ้รถตัวนี้มันเป็นพาหนะเดินทางนะอย่าลืมนะใช้ทำมาหากินไปทำงานกันนะแต่แท็กซี่ที่จมน้ำทำยังไงอ่ะอันนี้เขาก็ต้องเป็นเครื่องมือหากินผมเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำกันเต็มไปหมดเลยทางไรเดอร์ด้วยคำถามก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์พวกนี้อันนี้เครื่องมือหากินทั้งหมดตรงนี้มันต้องใช้ตังค์เห็นไหมใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เขาก็ประเมินว่ามีตั้งแต่ 16,000 ล้านนะบางที่ก็บอก 24,000 ล้านนะแล้วก็แต่ไอ้งบออกมา 4,500 4,600 ล้านเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอหรอก
2: ค่ะ
3: นะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะพบว่าหลายสถานประกอบการมันก็ต้องหยุดงานไปด้วยจริงไหม
2: ค่ะ
3: แล้วคนที่เขาทำงานเอายังไงแรงงานอิสระค้าปลีกนี่ผมยังไม่พูดถึงไอ้ที่แม่ค้าหาเปรตตามตลาดแผงลอยน้ำท่วมพังไปหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
3: จะเอายังไงใช่ไหมนี่คือที่ภาพทั้งหมดที่เห็นว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้แค่เสียหายแต่คนส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ครัวเรือนเป็นแสนครัวเรือนเนี่ยไม่ได้ทำงานอ่ะ
1: ครับ
3: ก็จะตังมาจากไหนอันนี้ต้องเตรียมรับมือ
2: ค่ะ
3: ให้ดีนะเพราะมันเคยเกิดที่หัดใหญ
2: ่
3: นะครับตอนนี้ไอ้การคุณจะลืมนะว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยไอ้ค่าขายเนี่ยมันจะแย่ลงกำลังซื้อมันจะหดตัว
1: ครับ
3: ที่มันแย่อยู่แล้วมันจะหดตัวแล้วก็ภาพไปไฟล์ยกเลิกไฟ50-60ไฟล์กระเป๋าเกลื่อนสนามบินเนี่ยมันเป็นภาพออกไปทั่วโลก
2: ค่ะ
3: คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจะมาไห
2: ม
3: เป็นเราจะไปไหมเนี่ยถามจริง
1: ๆครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเป็นสายการบินไทยด้วยนะฮะ
3: ใช่แต่คนก็ไม่มองว่าการบินไทยก็มองว่าไอ้นี่มันน้ำท่วมไม่เลิกสนามบินเนี่ยกระเป๋าเต็มไปหมด
1: ครับ
3: เละเทะ
1: ทำให้ชะลอการเดินทางอะไรแบบนี้ไปได้ในช่วงนี้เน
3: า
1: ะ
3: ไตรมาส 4นะอย่าลืมนะมันไฮซีซั่นนะ
1: ครับ
3: ตรงนี้แหละฮะมาจากกระทบด้วยอย่าลืมว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลักใครมาไทยมันก็ต้องมาแบงคอกอ่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: จะไปภูเก็ตไปอะไรมันต้องมาแบงคอกอ่ะใช่ไหมตอนนี้ก็ตรงคำถามเลยตอนเนี้ยเงินมันก็จะขาดมือนะต้องมาใช้จ่ายทั้งอะไรต่างๆนะผมถึงบอกว่าไอ้มาตรการเสริมสภาพคล่องตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะ SMB กลุ่มรายย่อยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเลยฮะมันต้องเงินใส่กระเป๋าอ่ะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องออกมาเยียวยาให้มันเกิดการบริโภคใช่ไหมผมทำโลจิสติกเนี่ยตอนเนี้ยการกระจายสินค้าไปในห้างเมกะทั้งหลายเนี่ยนะห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยชะลอตัวนะเราอาจจะเห็นห้างตอนนั้นขายดีนะเพราะคนไปตุนแต่ช่วงเนี้ยขายไม่ค่อยดีกันน
2: ะ
3: เพราะว่าผมเป็นคนกระจายสินค้าผมรู
1: ้
3: ใช่ไห
2: ม
3: แล้วก็หลังจากนี้ไปเงินเนี่ยเรายังมีไอ้สองแสนล้านเนี่ยเราโลกงบมาได้ไหมบางส่วนไอ้สองแสนล้านไปช่วยพลังงานมันเวลานี้ผมพูดเสมออ่ะมันจะตายอยู่แล้วคุณไปพูดถึงพลังงานสะอาดอ่ะ
1: ครับ
3: นะใช่ไหมมันต้องออกซิเจนอ่ะนะมันต้องออกซิเจนก่อนนะผมคิดว่าตรงเนี้ยก็ต้องโยกเงินเข้ามาช่วยแล้วก็ไอ้เรื่องหนี้ที่เขาต้องมีกันมันก็ต้องพักหนี
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: นะเห็นก็เริ่มพูดกันแล้วนะ
1: ครับ
3: พักหนี้ไอ้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เสนอเรื่องนี
1: ้
3: นะลดค่างวดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รายไหนที่เขาพอไปได้ให้เขาฟื้นตัวได้เนี่ยก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยกู้ก็ต้องให้ธนาคารของรัฐแบงก์พาณิชย์ตอนนี้อย่าไปพึ่งก็เลยนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้แก้ปัญหาน้ำเนี่ยมันก็ไอ้แปดปีข้างหน้านี้ก็ยาวไปเพราะนี่ผมอยากอย่างนี้นะไอ้ครั้งเนี้ยมันคล้ายๆหัดใจเลย
1: ครับ
3: เราถอดบทเรียนเนี่ยมันเรียนอะไรเรามันต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาเหมือนอย่างเนี้ย
1: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการรับมือเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีทั้งระดับรัฐและก็ระดับธุรกิจเพราะธุรกิจคือการจ้างงานระดับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องมี 3-4 มาตรการนะคือต้องมีแผนเผชิญหน้าเมื่อกับประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีแผนเผชิญหน้าใช่ไหม
1: ร
3: ับมือกันยังไงใช่ไหมมีระบบการเตือนภัยทั้งรอบที่แล้วที่หัดใหญ่แล้วก็รอบนี้เนี่ยการเตือนภัยแทบไม่มีเลยนะนะพยากรณ์กันแบบสับวิชาการเราฟังไม่รู้เรื่องอ่
1: ะ
3: จากนี้ไปเนี่ยระบบพยากรณ์เราอาจจะต้องมีน้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เหมือนกับที่เอพยุคเฮอริเคนนะใช่มั้ยประชาชนได้รู้1นี่มันน้ำท่วมปกตินะน้ำรอระบายอ่ะ2ไปแบบนี้ไป3นี่หนักแล้วนะไอ้4นี่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่มั้ยนะแบบที่เข้าพยากรณ์เฮอริเคนใช่มั้ยอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องทำนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเรามีเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเห็นการช่วยเหลือมาช้ามาก
2: ค่ะ
3: นะผมมีธุรกิจที่หัดใจโอ้โหพนักงานตอนนั้นทำงานไม่ได้เลยนะนะต้องปิดเลยเนี่ยจะเรียกกลับมาเมื่อกี้นิดหนึ่ง
2: ค่ะ
3: เราควรจะมีหน่วยงานรัฐเนี่ยอย่างกองทัพอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนั้น
2: อ
3: ะทัพเตอร์ก็มีคนติดอยู่ตามตึกอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปช่วยเหลือกองทัพเรือก็มีเรือยางมันพร้อมหมดอะจริงๆเรามีหน่วยสอนชนน
2: ะ
3: ดูแลเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะสอนชนพอดีผมก็ไปทำงานร่วมกับเขาเนี่ยน
1: ะ
3: มันไปไหนอ่ะตอนที่หัดใหญ่ก็คล้ายๆกันนะกว่าการช่วยเหลือจะมาเนี่ยมันหลังจากนั้นโอ้นานมากน้ำลดแล้วคุณมาเนี่ยตอนมันจะตายเนี่ยคุณไม่มาผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องปรับปรุงนะแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยฝากไปด้วยอย่าเอาน้ำท่วมเป็นประเด็นการเมืองใช่ไหมมันเป็นเรื่องมันไม่มีใครพยากรณ์ได้ฮะเพราะว่าฝนตกหนักๆแบบเนี้ยอย่างฮู้ลูกเห็บอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นคุณไม่โทษคุณเท่าทิศอีกอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมทำไมลูกเห็บตกอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยอย่างตอนหัดใหญ่เนี่ยคุณก็ไปเทิดนายกเทศมนตรีนะจำได้ไหม
1: จำได้
3: ใช่
1: ไ
3: หมเล่นเสื้ออ่วมเลยงวดนี้ก็เล่นคุณอะไรอ่ะกทม.เราอ่ะ
1: คุณชาติชาติ
3: คุณชาติชาติเล่นเสื้ออ่วมเลยเล่นอนุทินอีกใช่ไหมมันไม่เล่นทางการเมืองเนี่ยผมว่าการเมืองเนี่ยเอาเรื่องน้ำท่วมพวกนี้ออกไปได้ไหมการเมืองไม่ให้เข้าเต็มที่ฝ่ายค้านก็เข้ามาช่วยได้เต็มที่นะครับนี่เอกชนเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือนะก็ต้องมีแผนรับความผมอย่างผมเนี่ยหน้าที่ธุรกิจผมเนี่ยมีแผนรับความเสี่ยงจำลองว่าถ้าไฟไหม้บริษัทถูกแฮกข้อมูลน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยเราจะมีมาตรการยังไงรองรับ A B C D E ใช่ไหมพวกเนี้ยผมก็คิดว่าภาคธุรกิจก็ต้องพร้อมกันทั้งรัฐบาลด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะฮะจากวิกฤตครั้งนี้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือยังไงฮะถ้าพูดถึงหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วควรจะทำยังไงในมุมมองของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็นายจ้างลูกจ้างฮะ
3: ระดับรัฐยังไม่ค่อยจะรับมือเลย
1: เราลองช่วยเหลือด้วยตัวเองดูครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นลูกจ้างต้องรับมือยังไงฮะถ้าเราตัดภาครัฐออก
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อย awareness คือไม่มีการตระหนักไม่มีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง risk management ภายใต้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
1: ครับ
2: ค่ะ
3: worst case scenario นะ worst case scenario เนี่ยใช่ป่ะคือจำลองมันต้องจำลองไม่ใช่แค่นี้นะ
1: ครับ
3: เอาไฟไหม
1: ้
3: บริษัทคุณจะทำยังไงใช่ป่ะต้องมีการซ้อมนะนอกจากไอ้หนีไฟแล้วการซ้อมให้ธุรกิจมันคุณจะไปทำตรงไหนออฟฟิศอยู่ตรงไหนคลังอยู่ไหนโรงงานจะย้ายไปยังไงแต่ว่ามันต้องมีไลน์กรุ๊ป
1: ครับ
3: นะเกิดเหตุตรงนี้แล้วปั๊บปึ๊บไปเลยกลุ่มไหนต้องทำอะไรมีสำรองออฟสำงานสำรองยังไงอ่ะกรณีน้ำท่วมพอดีผมเคยเผชิญมาปี54นี่โอเคเลยก็เลยมีแผนพวกนี้รองรับไปหมดตอนน้ำท่วมที่หัดใจอย่างเงี้ยใช่ไหมทำงานไม่ได้เพราะติดน้ำกันหมดเนี่ยเราโยกระบบเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพ
2: ค่ะ
3: เห็นไหมมันต้องทำอัตโนมัติผมคิดว่าต้องมีแผนนะแผนสำรองเรื่องจราจรหรือมันต้องบรรจุไว้ในแผนแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะโดยกระทรวงแรงงานอาจจะต้องเป็นภาคบังคับทุกคนจะต้องเสนอแผนให้กระทรวงแรงงานเป็นกลุ่มครองแรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องมีสรุปอย่างนี้ว่าต้องมีแผนนะคดีของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอันนี้พูดถึงธุรกิจนะทั้งสำนักงานทั้งโรงงานเนี่ยมันต้องมีแผนแบบเลวร้ายที่สุดกูจะรับมือยังไง A B C D E F อย่างเงี้ยแล้วก็สำคัญเนี่ยระบบการเตือนภัยครั้งเนี้ยมันไม่มีเราไม่รู้อ่ะเพราะเขาบอกฝนตกมากตกน้อยกี่มิลนะระบายน้ำได้วินาทีและกี่มิลไอ้คิวบิตเมตรไม่รู้เรื่องอ่
1: ะ
3: ผมว่าจากที่ไปมันต้องเป็นชัดๆอย่างที่ผมบอกอ่
1: ะ
3: น้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยนะนะให้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันระดับ3นี่โอ้มันอันนี้ต้องหนีแล้วน
1: ะ
3: นะแบบที่อเมริกาเขาใช้ประกาศเฮอริเคนระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าระดับนี้มันจะต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะ
1: ฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือจะต้องให้ภาครัฐเนี่ยต้องตั้งศูนย์พักพิงให้เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยใช่ไหมฮะคือบอกให้ประชาชนอพยพไปปุ๊บไม่รู้จะไปไหน
3: ไม่รู้ไหนอ่ะ
1: หรือจะไปยังไง
3: พื้นวัดยังไงอาคารตรงไหนที่จะต้องเป็นที่สำรองเอาไว้คือมันต้องอยู่ในแผนหมดใช่ไหมแล้วก็กระจายไปอย่างในกทม.อย่างเงี้ยนะไอ้เขตทั้งหลายต้องรู้ว่าตรงนี้ปั๊บต้องส่งสัญญาณไปคุณอยู่ตรงนี้ต้องไปพักตรงนี
1: ้
3: ไอ้เนี่ยนะมันเกิดซ้ำซากอ่ะอย่างที่ผมพูดหาใหญ่มันเพิ่งเกิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะ
1: ครับ
3: ใช่ไหมนี่มาเกิดกรุงเทพอีกนะที่ผมย้ำใหญ่บ่อยๆเนี่ยโอ้ผมเห็นภาพเลยเพราะผมมีธุรกิจโทรน้ำรถสามวันเนี่ยผมบินไปแล้ว
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมแล้วถึงไม่ฟื้นเลยนะคนที่เจอไปเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลย
1: โอ้โหจะปีนึงแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: โอ้คุณคิดดูที่มันหมดเลยนะ4 เมตรเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะธุรกิจแบงก์ก็กู้ไม่ได้ไอ้เงินกู้เก่าก
1: ็
3: พอธุรกิจมันหยุดเนี่ยนะคุณนึกภาพแล้วกันแบงก์ก็ทวงตังค์ละ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: นะคุณทำอะไรได้อ่ะนะครับ
1: ครับสำคัญก็คือต้องมีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยมาตรการพักหนี้แล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างแท้จริง
3: ใช่ใช่แต่มีเหตุการณ์อะไรปั๊บเนี่ยมันต้องไปทันทีเนี่ยเราดูสิเอาตอนนี้เพิ่งเห็นวีเอารถถังรถเกราะมามันอะไรอ่ะมันเล่นอะไรกันเนี่ย
1: ครับ
3: จริงไหมนี่บอกไหมฮะเรามีอุปกรณ์นะเรามีรถไอ้รถสะท้านเนื้อสะเทินบกอะไรเนี่ยของกองทัพเรือก็มีเยอะแยะทำไมคุณไม่ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้จำลองไงไม่ได้เตรียมไว้อันนี้ถ้าจะโทษนะถ้าจะโทษรัฐบาลเนี่ยต้องโทษเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณเกิดมาตั้งหลายรอบแล้วทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องออกมาโดยเฉพาะไอ้การบินไทยเนี่ยเป็นภาพที่แย่มากนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะไอ้สินค้าคาร์โก้แรงงานที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้เนี่ยนะแต่ยังแก้ไม่ได
1: ้ครับ
3: ใช่ไหมนี่ยังไม่จบนะสินค้าที่ส่งไปทางอากาศตอนเนี้ยไปไม่ได้นะ
2: ค่ะ
3: นี่ไม่จบเลยเนี่ย
1: โอ้นะฮะคือตอนนี้คนคิดแต่เรื่องกระเป๋าเดินทางอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าสินค้าที่อยู่ในคาร์โก้ที่อะไรพวกนี้ยังไม่มีใครทำข่าวเหมือนกันนะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แรงงานจมน้ำแต่ที่จริงแล้วเขาก็มีปัญหามาก่อนนะไอ้เรื่องคาร์โก้เนี่ยคนไม่มีตังค์ไม่ได้โอทีไม่ได้เพราะเขาจ้างเอาซอร์สไงนะแล้วมันไปเจอน้ำท่วมออกมาไม่ได้คุณของผมเนี่ยน้ำท่วมนะผมมารถบรรทุกไปรับตามบ้านเลยนะ
1: ครับ
3: ในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยคันเล็กคันใหญ่ปิกอัพเนี่ยไปรับตามบ้านแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่เนี่ยเช่าเนี่ยตอนนี้ยังเช่ากันอยู่เลยฮะ30 40คนเนี่ยยังเช่ากันอยู่เลยเพราะว่าเราต้องมีแผนเผชิญเหตุเนี่ย
1: ครับ
3: ใช่มั้ยเราต้องยอมจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายคนไม่ทำงานเนี่ยคุณนึกภาพนะผมตอนนั้นเฉพาะในสำนักงานเนี่ยคนขาดผมมีคนในสำนักงาน 3-400 คนเนี่ยมาทำงานไม่ได้100กว่าคน
1: อ
3: ่ะ
1: งานก็ไม่ออก
3: ใช่มั้ยเออแล้วเราต้องบริการโลจิสติกเนี่ยส
1: ่
3: งออกนำเข้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่ะใช่ไหมถึงเวลาเรือมันก็มาใช่ไหมสินค้าก็ต้องไปแล้วก็ลูกค้าเขาอยู่โซน EEC โซนอะไรเขาไม่ได้น้ำท่วมกับคุณด้วยอ่
1: ะ
3: นึกออกไหมฮะถ
1: ้
3: าค
1: ุ
3: ณไปอ้างน้ำท่วมเขาก็มีคนอื่นที่น้ำไม่ท่วมอ่
2: ะ
3: นะมาให้บริการเขาพวกเนี้ยก็ฝากท่านผู้ประกอบการด้วยนะต้องทำแผนพวกนี้ไว
1: ้ครับ
3: ว่าต่อไปนี้ผมคิดว่าเราต้องอยู่กับเขาไว้นะไอ้น้ำท่วมเนี่ย
1: ครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดภัยเนี่ยมันมาถึงตัวเราได้นะฮะจะได้เห็น
3: เออ
1: เราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ50ปีไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ70ปีเดี๋ยวนี้บ่อยมากขึ้นฮะ
3: แต่ละแล้วเราก็เฉยๆนะ
1: เดี๋ยวเราก็ลืมใช่ไหม
3: ลูกเห็บตกอย่างเงี้ยมันเคยเกิดไหมผม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยที่เคยเห็นนั้น
1: ในกรุงเทพนะฮะลาดพร้าวเนี่ย
3: ไม่ได้ตกเม็ดสองเม็ดนะ
1: ฮะ
3: เออผมว่าจากนี้ไปเรื่องภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับบ้านผมมีบ้านพักอยู่ที่นครปฐมนะ
1: ครับ
3: นครชัยศรีเนี่ยตอนนี้จมน้ำเลยนะจมเลยนะครับไอ้บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจมไป2เมตรแล้ว
2: ครับ
1: ค่ะ
3: เออแต่เราก็ต้องทำใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คุณดูริมน้ำอ่ะ
1: ครับนะฮะน
2: ี่
1: คือเรื่องของการถอดบทเรียนนะฮะน้ำท่วมนะฮะผลกระทบภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะต้องรับบทเรียนเหล่านี้นะฮะไปเตรียมพร้อมรับมือภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่คาดฝันนะฮะวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีมากครับ
1: ครับสวัสดีครับชัดเจนฮะสำหรับผู้ที่ทำเกี่ยวกับด้านโลจิสติกนะฮะขนส่งสินค้า
2: ค
1: ่ะแล้วก็เรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นรับมือกันยังไงนะฮะตอนนี้รัฐทำอะไรบ้างฮะเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
2: ค่ะ
1: นะมีเกณฑ์ช่วยเหลือออกมาแล้วนะก็คือเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอันนี้เยียวยาผู้ประสบภัยนะฮะส่วนพักชำระหนี้สินเชื่อจากสถาบันการเงินก็มีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฮะลดดอกเบี้ยนะครับปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับภาระรายได้และรายจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะสนับสนุนวงเงินฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมบ้านแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นของธนาคารของหน่วยงานภาครัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆนะฮะมาตรการอื่นๆล่ะประกันสังคมใช่ไหมฮะว่างงานจากภัยพิบัติได้รับเงินทดแทน 50% สูงสุด180วันประกันภัยขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันนะฮะและยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใหม่และอื่นๆนะครับอันนี้คือมาตรการที่ออกมาในช่วงนี
2: ้
1: นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยที่กำลังจะเกิดน้ำกำลังจะมาคือกรุงเทพจบแล้วสิ่งที่จะต้องดูต่อไปคือฉะเชิงเทราราชบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่กำลังประสบปัญหาฉะเชิงเทรานี่ผมคุยกับทางด้านของโฆษกสทช.เน
2: ี่ย
1: ฟังแล้วผมก็เป็นห่วงในใจเพราะว่าท่านบอกว่าพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การระบายน้ำที่ค่อนข้างแบนการระบายน้ำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนในการระบายน้ำอันนี้คุยกันเมื่อ3วันที่แล้วนะฮะก่อนที่ภัยกำลังจะมานะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องติดตามดูเช่นเดียวกันนะฮะไปดูเรื่องของแก้มลิงแก้มลิงเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพนะครับผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงกรณีดราม่ายกเลิกโครงการแก้มลิงฮะเมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงฮะบอกว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่แก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งในการแนวคิดในด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้มีแนวทาง5เรื่องนะครับคือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองสภาพน้ำแล้วก็ทำคันกั้นน้ำแล้วก็แนวแก้มลิง นะฮะแนวคิดแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือพื้นที่ที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากันกับระบบระบายน้ำกรุงเทพเช่นบึงหนองบอนรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนลงทะเลบริเวณทะเลบางขุนเทียนเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากพื้นที่รองรับอยู่แล้วกรุงเทพจะเน้นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งขุดลอกคูคลองเชื่อมโยงระบบระบายน้ำมองว่าแนวทางพระราชดำริไม่ได้เป็นเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นๆที่สามารถประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่กล่าวคือเนี่ยอันนี้ผมสรุปเองนะฮะก็คือว่าเรื่องของแก้มลิงเนี่ย เรากรุงเทพเนี่ยมีวิธีการเนี่ยที่สามารถระบายน้ำได้นอกจากแก้มลิงก็พิจารณาจากบริบทในพื้นที
2: ่
1: ก็คืออุโมงค
2: ์
1: อุโมงค์การระบายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยลดผลกระทบในการที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะฮะท่านพยายามจะบอกแบบนี้นะซึ่งพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นการดำเนินตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมทั้งหมด 11,000 ล้านคือถ้าเวนคืนทำแก้มลิงจะต้องจ่ายเงิน 11,000 ล้านขณะที่แนวทางอื่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกว่าในพื้นที
2: ่
1: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีการขุดคลองปรับปรุงคลองทางลัดน้ำทางอุโมงค์เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าว่าอย่างนั้นเถอะประสิทธิภาพมากกว่า
2: ะ
1: นะครับอันนี้คือพิจารณาทางเทคนิคไม่ใช่ยกเลิกทางแนวทางในพระราชดำรินะฮะส่วนข้อกล่าวหาว่ายกเลิกโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่เป็นความจริงหากพื้นที่ที่เอกชนมีความเหมาะสมต้องใช้เป็นแก้มลิงกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องเวนคืนและจ่ายค่าที่ดินนะฮะอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่
2: อ
1: นนะฮะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้คุณชัดชาติออกมาชี้แจงนะฮะจากคำกล่าวของคุณอัธวิทย์คุณอัธวิทย์กล่าวโดยสรุปว่ายังไง
2: ค่ะคุณอัธวิทย์ก็มีการออกมาแถลงว่าอย่าไม่อยากให้คุณชาชาติเนี่ยตอบเลี่ยงๆนะคะคือแบบเหมารวมกับมึงรับน้ำอื่นๆนะคืออยากจะให้ตอบให้ตรงๆนะคะอย่างพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ 870,000 ล้านลูกบาทเมตรในพื้นที่130ไร่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนก่อนที่จะมารับตำแหน่งในปี65นะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าทางคุณชาชาติเนี่ยยกเลิกโครงการไม่ยอมเวรคืนที่ดินแล้วก็ไม่ใส่ในร่างผังเมืองกรุงเทพนะคะตรงนี้ก็มีการเหมือนถามไปนะคะในส่วนของที่คุณชาชามีการชี้แจงมานะคะส่วนเรื่องของบึงคูบอนนะคะที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี64เนี่ยก็ชี้แจงไปหลายครั้งนะคะในปี60เรื่องของผลการพิจารณ์นะคะประชาพิจารณ์ชาวบ้านนะเห็นด้วยให้ทำบึงรับน้ำคูบอนนะคะต่อมาในปี62เนี่ยก็มีเอกสารของกทม.ระบุว่าโครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณแล้วนะคะตามมติครม.แล้วก็มีแบบภาพจำลองบึงรับน้ำแล้วรวมไปถึงมีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ปิดประกาศเอาไว้แล้วด้วยนะคะส่วนในปี65นะคะก็มีเอกสารแผนปฏิบัติงานสำนักการระบายน้ำของกทม.โครงการบึงรับน้ำคูบอนก็ยังอยู่นะคะจนกระทั่งคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งช่วงกลางปี65โครงการก็ถูกยุติลงนะคะส่วนกรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนที่ตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยบริษัทไม่ได้ทำผิดอะไรจากการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าคุณอัธวิทย์บอกว่าอย่างท่านผู้ว่าเนี่ยตัดสินใจพับโครงการด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการถามไปนะคะ
1: ไฮไลท์ highlight อยู่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ากรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลล
2: อ
1: ปเมนต
2: ์
1: บริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินแต่ท่านผู้ว่าตัดสินใจพับโครงการนี้ด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาของท่านหรือไม
2: ่
1: เพราะก่อนเข้ามาร่วมทีมชัดชาติที่ปรึกษาคนดังกล่าวยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต
2: ์
1: ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่อันนี้คือคำถามที่คุณอัธวิทย์ถามดังๆไปยังผู้ว่าชัดชาตินะผู้ว่าชัดชาติตอบมาแล้วเมื่อกี้เนาะ
2: ค่ะ
1: บอกว่าไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนติดตามดูในประเด็นนี้นะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงฮะโอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะ2สัปดาห์เนี่ยที่มีข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าไทย PBS กับอสมทเนี่ยจะรวมกัน
2: ค่ะ
1: นะก็รัฐมนตรีสุภมาศผมมาบอกใช่ไหมบอกว่า ไม่มีไม่มีนะฮะเรื่องของการรวมกันนะครับแต่ล่าสุดฮะอันนี้ใหม่ทิศทางนึงนะฮ
2: ะ
1: ไทย PBS นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาฮะขณะนี้สสภูมิใจไทยนำโดยคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและมือกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551หรือไทย PBS นะก็คือแก้ไขว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะจะต้องทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่30กันยายนถึง14ตุลาคมผ่านเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th/section77เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะมันยาวนะฮะพูดง่ายๆจะทำประชาพิจารณ์เริ่มต้น30กันยานี้แล้วนะครับพูดง่ายๆเข้าไปได้แล้วน
2: ะ
1: เรื่องของไทย PBS เขียนเป็นข้อกฎหมายยาวยืดสรุปให้ง่ายๆก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยไทย PBS เนี่ยเขารับเงินเนี่ยแหล่งรายได้ของไทย PBS ก็คือภาษีบาป คือกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายยาสูบนะฮะบุหรี่กับสุราเนี่ยก็ส่งเงินเข้ากองทุนนี
2: ้
1: แล้วเงินกองทุนนี้เนี่ยก็นำไปใช้ในการบริหารงานของไทย PBS นะครับคุณสุภชัยเนี่ยก็จะมีการแก้ไขคือกฎหมายเนี่ยที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากแหล่งรายได้เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลนะฮะคือกฎหมายเนี่ยมันยาวมากผมสรุปอย่างนี้แล้วกันสรุปแหล่งรายได้นะฮะว่าจะยกเลิกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินของรัฐบาลนะฮะก็คือเงินงบประมาณนั่นนะครับเพื่ออะไรฮะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา26นะฮะและพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับก็จะต้องนำเงินรายได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกี่ยวข้องกับสุรายาสูบที่เป็นเงินบำรุงโดยไม่ต้องส่งให้รายได้แผ่นดินเพื่อให้รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะเปลี่ยนแหล่งรายได
2: ้
1: คำถามอยู่ที่ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะนะครับปกติเนี่ยเขารับเงินจากภาษีบาปทำให้เรื่องของการนำเสนอแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถพูดทั้งเชิงบวกเชิงลบก
2: ับ
1: รัฐบาลได้วิพากษ์รัฐบาลได้ 100% แต่พอตรงนี้ถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านนะฮ
2: ะ
1: แหล่งเงินเปลี่ยนเป็นต้องรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลทิศทางการนำเสนอข่าวจะต้องเปลี่ยนไปหรือไม
2: ่
1: จะคือเมื่อรับเงินจากงบประมาณแล้วเนี่ยการนำเสนอข่าวจะวิพากษ์การทำงานรัฐบาลได้ไห
2: ม
1: แนวทางการนำเสนอข่าวจะถูกปรับหรือไม
2: ่อ
1: ันนี้เป็นคำถามที่ถูกตั้งเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเงินงบประมาณเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดลดอะไรภาครัฐเนี่ยแล้วจะเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปจ่ายตรงนี้เนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งกันเป็นประเด็นที่สองอันนี้คือสิ่งสำคัญสองเรื่องเนี่ยที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ไปรับฟังความคิดเห็นไปทำประชาพิจารณ์กันในเว็บไซต์นะฮะของสภาผู้แทนราษฎรฮะ www.parliament.go.th/section77นะฮะลองเข้าไปตรวจสอบกันดูเพราะจะมีคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามอะเชิญชวนฮะเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เพราะกฎหมายหลายฉบับออกมาเนี่ยประชาชนไม่ทราบจริง
2: ๆ
1: ว่ามีประชาพิจารณ์ตอนไหนนะครับ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
8: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
9: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
10: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมืด

0: กินทิ้งว่างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
1: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
3: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
3: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนองรับหน้าที่ออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและสวทตะกั่วป่านะครับผมวันนี้2 ตุลาคม 2569เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นวันทำงานในรอบสัปดาห์นี้ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับรู้สึกว่าฝนฟ้าก็จะเริ่มห่างหายไปแล้วนะมีแสงแดดเปรี้ยงปร่างมาเลยประมาณวันถึง2วันที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรเราก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อากาศวันนี้ช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาไปเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือมี

มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับข้ามมาที่ฝั่งภาคใต้นะครับอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับก็คือภาพรวมมีฝนลดน้อยลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สถานการณ์นะครับอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยจัดลำดับพื้นที่ให้การช่วยเหลือตามระดับความเดือดร้อนนะครับให้ส่งทีมเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดและใช้หลัก1พื้นที่1ข้อมูลแล้วก็เตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรให้พร้อมเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้เลยนะครับรวมถึงให้เตรียมรับกับฝนระลอกใหม่นะครับระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักท่าจีนและแม่กลองเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนอกจากนี้นะครับยังได้คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งภาครัฐนะครับจะจัดซื้อประกันภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับไปจนถึง1ตุลาคมปีหน้าก็คือ2570และจะมีการต่อประกันภัยทุกปีเลยนะครับซึ่งคุ้มครอง3ภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยนะครับภัยจากน้ำท่วมวาตภัยภัยจากลมแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับซึ่งเป็นการคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันก็ได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับก็จะมีความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนพร้อมกำชับฝ่ายปกครองทุกระดับเร่งช่วยเหลือประชาสัมพันธ์สิทธิและก็เงื่อนไขให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ยังได้เตรียมเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอยู่ที่มีที่อยู่อาศัยประจำแล้วก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ที่ผ่านมาครอบคลุมกว่า65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับโดยเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับก็คือวันนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปหรือนะครับมายื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่นะครับจะต้องมีหลักเกณฑ์ครอบคลุม4กรณีดังต่อไปนี้นะครับ1. ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย 2. ถูกน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วัน 3. นะครับถูกน้ำล้อมจนดำรงชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันนั่นเองก็คือหมายความว่าบ้านเราไม่โดนน้ำท่วมนะแต่บริเวณรอบข้างในโดนน้ำท่วมจนไม่สามารถออกไปไหนได้นั่นเองและ 4. นะครับสำหรับผู้ที่พักอาศัยในอาคารสูงแล้วก็แม้น้ำไม่ถึงชั้นที่เราพักแต่แล้วก็ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้เกิน7วันโดยผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับกรณีที่4นี่ก็คือคนที่อยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมเข้าห้องเรานะแต่ชั้น1มีน้ำท่วมไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับสามารถมายื่นเรื่องหรือว่าขอใช้สิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันนะครับโครงการประกันภัยเพื่อภัยพิบัติของประชาชนนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้เพื่อเป็นประธานร่วมกันประชุมคณะกรรมการร่วม JC ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวครั้งที่23เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านและติดตามผลการเยือนประเทศลาวนะครับของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครอบคลุมด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าการลงทุนพลังงานความเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางออนไลน์แล้วก็การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟนและเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือในทุกมิติรวมถึงผลักดันเป้าหมายการค้า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 370,000 ล้านบาทภายในปี2570นี้นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งทางถนนและก็ทางรถไฟซึ่งไทยนะครับได้สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศลาวเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าทางบกและทางรางเชื่อมโยงไทยลาวจีนเวียดนามรวมถึงการพัฒนาสะพานมิตรภาพและการปรับปรุงกฎระเบียบด้านศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้านอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติดและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะข้ามแดนมลภาวะข้ามแดนนะครับซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศลาวด้านการฝึกบุคลากรการทำฝนหลวงการจัดการไฟป่าทั้งนี้นายสิงห์ศักดิ์ได้เยี่ยมชมเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์กระจายสินค้าสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและก็เป็นการกลางในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยนะที่เราเห็นภาพตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็คือน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเนาะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ที่เราเห็นกันจนคุ้นชินก็คือนะครับมีรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยยานพาหนะถูกน้ำท่วมนะครับนะโอ้โหนะครับน่าจะเป็นไม่รู้กี่คันเลยนะครับบางครั้งก็ท่วมเกือบมิดหลังคาเลยดังนั้นทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะครับก็ได้มีคำสั่งให้สคบเนี่ยช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมโดยประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็พร้อมย้ำรถยกต้องเป็นธรรมนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับสั่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็สั่งให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถเลยแล้วก็ประเมินราคาซ่อมฟรีนะครับในส่วนของค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายนะครับทั้งนี้เมื่อรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วประชาชนยังต้องหารถยกเองหาอู่ซ่อมอีกทั้งยังต้องรับภาระค่างวดดังนั้นจึงได้ให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รู้ว่าจะติดต่อใครมีส่วนลดหรือสิทธิอะไรบ้างรวมถึงไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยค่าขนย้ายหรือว่าค่าซ่อมที่ไม่เป็นธรรมนะครับในส่วนสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะครับทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็ได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะครับโดยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนอย่างที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานอกจากนี้นะครับทางประชาชนยังสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งการบริการดังกล่าวไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของบริษัทเท่านั้นแต่ก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนจะใช้บริการนะครับเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมทางสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้กับประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับในส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแจ้งว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีนะครับซึ่งประชาชนควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้เพื่อสอบถามสิทธิส่วนลดและก็ระยะเวลาที่เข้าร่วมมาตรการก่อนนำรถเข้าซ่อม ด้านการเคลมประกันนะครับทางสคบก็ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและคุ้มครองของตามกรมธรรม์สำหรับรถยนต์นะครับสันดาปแบ่งการประเมินความเสียหายเป็น5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถเบาะนั่งส่วนล่างและคอนโซลด้านหน้าในส่วนบนของคอนโซลหน้าจนถึงจมน้ำทั้งคันนะครับจึงขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องนะครับสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ.1186นะครับและกรณีที่ยังมีภาระนะครับยังผ่อนรถอยู่ทางสคบก็หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดแล้วก็ขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะครับซึ่งนางสาวสุภมาได้ย้ำว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและก็เงื่อนไขการบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือว่าการซ่อมรถสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่สคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ประสานการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับรถโดนน้ำท่วมก็ลองติดต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดนะครับกระบี่กันบ้างนะครับทางจังหวัดกระบี่เชื่อมความสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ15 นาฬิกาน้องๆเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลานะครับพร้อมพี่เลี้ยงรวม132 คนลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของลูกปัดโบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์นำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่ตลอดจนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งบรรยากาศก็อาการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เป็นไปอย่างคลึกครื้นนะครับน้องๆก็ต่างตื่นเต้นให้ความสนใจกับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากหลายคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพกันอย่างสนุกสนานเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งได้มีการพูดคุยกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆจากต่างพื้นที่ทั้งนี้ก็เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อให้เกิดแรงบันดาลใจน้องๆมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่ตลอดจนพัฒนาสังคมให้มีความสันติสุขต่อไปนะครับจากกระบี่ไปที่จังหวัดพังงานะครับนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นำโครงการนะครับนำเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่41ฝั่งอันดามันจำนวน120 คนเข้าศึกษาดูงานณมัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่2จากการประกวดและประเมินแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับซึ่งเยาวชนรับฟังการบรรยายเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวการก่อตั้งมัสยิดการสืบทอดศาสนาอิสลามตลอดจนบทบาทของมัสยิดที่มีต่อคนในชุมชนแต่ละช่วงเวลาทำให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของมัสยิดในฐานะศูนย์กลางด้านศาสนาและก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชนนอกจากนี้นะครับเยาวชนยังเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางศาสนาอิสลามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมีนางสาวอัสมาสารีรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลนาเตยพร้อมผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและก็ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมัสยิดศาสนาและวิถีชีวิตของประชาชน ชนในชุมชนแก่คณะอย่างอบอุ่นนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่มุ่งเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายและก็ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลนครภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักปี2569คาดว่านะครับจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 140,000 คนมีเงินสะพัดกว่า 1,300 ล้านบาทเลยนะครับที่บริเวณหน้าศาลเจ้าเจ้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลและก็ภาคีเครือข่ายรวมแถลงข่าวในกิจกรรมนานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งนี้ประเด็นสำคัญก็คือการแถลงความพร้อมการจัดการประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกันสืบสานเที่ยวงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครบรอบ201ปีนะครับระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้เป็นเวลา9วัน9คืนซึ่งจะมีพิธียก เสาโกเต้งในช่วงเย็นวันที่9ตุลาคมนะครับโดยนับเป็นวันประกาศการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งพื้นที่รอบเมืองอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นการประดับธงสีเหลืองสัญลักษณ์งานประเพณีถือศีลกินผักการตกแต่งจุดเช็คอิน3จุดสำคัญก็คือแยกธนาคารชาเตอร์แลนด์มาร์คยอดฮิตที่มีน้องหมีชาเตอร์แบร์ยักษ์นะครับสีเหลืองสดใสรอต้อนรับผู้มาเยือนนะครับร่วมกับการอัญเชิญองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประเพณีมาประดับเด่นตระหง่านบริเวณสนามหญ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลจุดที่2คือวงเวียนสุรินทร์วงเวียนหอนาฬิกานะครับที่ตกแต่งด้วยประติมากรรมมังกร3ตัวแสงสีที่งดงามและจุดที่3ก็คือวงเวียนสุริยะเดชวงเวียนน้ำพุตลาดสดร่วมกับธนาคารออมสินตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่ยักษ์นะครับหรือว่าชั้นปิ่นโตที่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตในการหิ้วปิ่นโตไปรับอาหารเจจากโรงครัวตามอ้ามต่างๆซึ่ง3พิกัดนี้พร้อมให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินเท้าสัมผัสบรรยากาศด้วยความศรัทธาแล้วก็บันทึกภาพความทรงจำตลอดประเพณีถือศีลกินผัก9วัน9คืนนะครับในส่วนทางด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานภูเก็ตได้เปิดเผยถึงการคาดการตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตช่วงวันเวลาดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 140,000 คนซึ่งมีนักกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์มาเลเซียส่งผลให้อัตราการจองห้องพักในเขตอำเภอเมืองพุ่งสูงเกือบร้อยละ80และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า1,300 ล้านบาทนะครับดังนั้นนะครับเทศบาลนครภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวเพื่อร่วมชำระร่างกายนะครับจิตใจให้บริสุทธิ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่10ถึง18ตุลาคมนี้ตลอด9วัน9คืนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับที่เรือนจำจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้การต้อนรับนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดระนองและเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย Inspired byพินเซตเรือนจำจังหวัดระนองโดยมีนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับซึ่งในโอกาสนี้นะครับนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมก็รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดระนองนะครับโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการฝึกทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมนะครับซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจเยี่ยมแดนการศึกษาห้องสมุดพร้อมปัญญาห้องเรียนและการฝึกอบรมร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังรวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานฝึกวิชาชีพช่างไม้กิจกรรมศิลปะบำบัดการตัดผมงานจักสานและแดนระหว่างตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลและก็มอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขังที่ป่วยผู้ต้องขังผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนะครับในส่วนของพิธีเปิดป้ายอินพาสบายพินเซตเรือนจำจังหวัดระนองได้มีการนำเสนอจัดแสดงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพของผู้ต้องขังหญิงภายนอกเรือนจำอาทิการนวดเพื่อสุขภาพอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ต้องขังพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดระนองร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติขยายผลคดีไอซ์นะครับ2.4 ตันตรวจค้น5จุดแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ77ล้านบาทเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณแพปลาหมู่ที่5ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.กองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและฝ่ายปกครองดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดระนองเพื่อสืบสวนขยายผลและก็ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติซึ่งการแถลงผลการปฏิบัตินานนะครับมีนายปิยสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิทวัฒน์สุคันธรสผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจาก DSI กองคดียาเสพติดร่วมกันกับปปส.และกองทัพเรือได้จับกุมยาไอซ์ประมาณ 2.4 ตันนะครับซึ่งจะมีมูลค่าในการส่งออกประมาณ 3,000 ล้านบาทพร้อมผู้ต้องหาอีก8รายก่อนที่จะทำการขยายผลการสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษนะครับและก็พบว่ามีพฤติการมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมจึงดำเนินการสืบสวนขยายผลไปยังบุคคลครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อมาระหว่างวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคม2569หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองสามารถตรวจยึดและก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเรือประมงกว่า50ลำที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประมาณ30คันรวมถึงบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดและก็อายัดประมาณ77 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่ใช้เส้นทางทางทะเลนะครับตลอดจนติดตามทรัพย์สินและเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและก็ขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้นะครับการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงของทรัพย์สินการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองขอเชิญชวนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันทำบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่ด้วยกับการบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับเพื่อหาโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งวันที่15ตุลาคมนะครับบริเวณกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25อำเภอเมืองจังหวัดระนองวันที่20ตุลาคมที่ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดระนองและปิดท้ายวันที่28ตุลาคมนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันให้โลหิตให้ชีวิตและส่งต่อพลังแห่งการให้ด้วยกันนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการนะครับอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1279ตำบล9339หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณ30-50%และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงกุริมปรัชสภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่คอและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทเกียรติ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความถี่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายไปอีก4คลื่นความถี่ด้วยกันค่ะใน3จังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมภูเก็ตด้วยเป็น

0: 4จังหวัดนะคะ5สถานีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทระนองค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทบางนาค่ะ FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กันกับคุณผู้ฟังในช่วงของเวลา10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาด้วยการจากนั้นก็ไปเชื่อมโยงเครือข่ายรับสัญญาณต่อจากสวทพังงานะคะสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่รับสัญญาณรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะโดยสวทเกียรติเป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณไปให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบการในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10นาฬิกาโดยประมาณจนถึง11นาฬิกาวันนี้อยู่กับดิฉันณวพันธ์พรายพันธ์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงน้องหนึ่งสราวุธทองสงด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้รับไม้ต่อมาจากสวทระนองนะคะที่หยิบยกข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบการในรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะซึ่งมี2ช่วงด้วยกันที่อยากจะให้คุณฟังได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและข่าวใต้รายวันค่ะซึ่งข่าวเด่นประเด็นร้อนยังคงเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึง65จังหวัดทั่วประเทศด้วยซึ่งทางนายกรัฐมนตรีสั่งการเน้นย้ำในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารให้เป็นข้อมูลเดียวนะคะในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เชื่อมโยงในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะหลายส่วนเลยทีเดียวในเรื่องของมาตรการเยียวยาแล้วก็การขึ้นทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะส่วนข่าวใต้รายวันวันนี้ค่ะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในหลายประเด็นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยท่านเก่าหรือว่าท่านเดิมนั้นพลตำรวจตรีสินเลิศสุขขุมค่ะผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ส่งมอบนะคะขออภัยค่ะคุณฟังค่ะส่งมอบงานในหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะให้กับทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสนะคะซึ่งก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตท่านใหม่นี่แหละเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของผู้การท่านใหม่นะคะผู้การออสมาฝากคุณฟังด้วยรวมไปถึงในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในช่วงของงานถือศีลกินผักกันแล้วแหละนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยรวมไปถึงจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับน้องๆเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะที่ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และในส่วนของจังหวัดพังงาวันนี้เรามีในส่วนของเพลงบอกนะคะของชาวมอกแกรนในพื้นที่จังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือว่าข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดค่ะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ในการเงินที่สำคัญที่สุดข้องไหวเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก้อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกล้านจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมจะสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในรายการแล้วข่าวอันดามันทางสวทเกต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็เชื่อมโยงเครือข่ายไปอีก4สถานี3จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็รับฟังกันได้ทางสวทระนองค่ะพื้นที่จังหวัดพังงาก็รับฟังกันได้ถึง2คลื่นความถี่ด้วยกันก็สวทพังงาและสวทตะกั่วป่าแล้วก็รวมไปถึงสวทกระบี่ด้วยนะคะเริ่มข่าวแรกในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสั่งการ ขออภัยค่ะคุณฟังครับสั่งการบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะคะในการช่วยผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็มีก็ได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะล่าสุดก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนั้นเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนต้องบูรณาการความช่วยเหลือให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบภัยอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแล้วก็คลายข้อกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนค่ะพร้อมกันนี้ค่ะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงของวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคแล้วก็แผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมสูงที่สุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นก็คือความห่วงใยใส่ใจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะมีข่าวในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งวันนี้เป็นวันแรกค่ะผู้ฟังคะวันที่2ตุลาคมเป็นวันแรกที่เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะผู้ฟังคะเปิดให้ลงทะเบียนการเมื่อตั้งแต่เวลา ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะคุณผู้ฟังคะหรือว่าปภ.เนี่ยนะคะได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของ15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้วันแรกค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่องค์การหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะในพื้นที่ของในพื้นที่ที่ประสบทุกข์ภัยรวมไปถึงสำนักเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีดังนี้ค่ะกรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายส่วนกรณีที่2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปค่ะกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะกรณี ขออภัยค่ะผู้ฟังคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำ ในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะคะโดยนอกเหนือจากนี้ยังบอกแล้วค่ะว่าครอบคลุม65จังหวัดด้วยไม่ว่าจะเป็นกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้นะคะกับหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่แหละค่ะก็สามารถขึ้นทะเบียนทางรัฐได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชันหรือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไปได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่านั้นเป็นผู้รับเงินนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านด้วยก็เข้าไปตรวจสอบกรณีที่เราประสบอุทกภัยได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะคะประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางอย่างบอกแล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยค่ะขออภัยค่ะซึ่งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ฟังคะระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในทันทีนะคะแล้วก็ประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันที่2ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะหรืออย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแล้วนะคะทางสคบเองค่ะได้มีการสรุปมาตรการช่วยเหลือประชาชนรถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมด้วยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบค่ะเดินหน้าประสานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครอบคลุม6ด้านสำคัญค่ะผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริการรถยกและรถสไลด์ประสานเจ้าที่ตำรวจแล้วก็สมาคมรถยกให้บริการในราคาที่เหมาะสมสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191ย้ำนะคะว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน191ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะมีการประเมินราคาซ่อมฟรีร่วมมือกับทางสมาคมอู่กลางการประกันภัยพร้อมส่วนลดอะไหล่ค่าแรงและบริการตรวจเช็ครถจากผู้ผลิตรถยนต์บางยี่ห้อด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในการช่วยเหลือการเคลมประกันภัยการประสานคปภ.การให้คำแนะนำการเรียกร้องค่าสินไหมตามความเสียหายจริงและเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ที่สายด่วน1186ย้ำนะคะว่าถ้าเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับกรมธรรม์สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1186ค่ะนอกจากนั้นก็มีการให้ความช่วยเหลือภาระหนี้ประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้ต้นขออภัยค่ะพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องของผู้ใช้รถเช่าผู้ประสานก็จะมีการประสานสมาคมรถเช่าไทยเพื่อที่จะยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเสียหายจากน้ำท่วมและจัดหารถทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะด้านที่6ค่ะก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยแหละค่ะกำชับผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบค่ะสายด่วนสคบคุณผู้ฟังสามารถจำไว้ได้นะคะตอนนี้เราไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยหรือประสบอุทกภัยในเรื่องไหนก็แล้วแต่ว่าเราได้รับผลกระทบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะจำไว้เลยค่ะว่าสายด่วนสคบคือหมายเลข1166ค่ะสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นอกนั้นจะมีในส่วนของแอปพลิเคชัน OCPB นะคะConnect ด้วยเป็นเว็บไซต์ของสคบค่ะ www.ocpd.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะไปได้ที่สารกลางจังหวัดทั่วประเทศมีสำนักงานสคบนะคะคอยให้บริการพี่น้องประชาชนผู้บริโภคอยู่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ นอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบโดยนางสาวสุภมาอิสภดีนี่แหละค่ะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นควรที่จะถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐานก่อนซ่อมด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็นอกจากนั้นก็คือก่อนหน้านี้ก็เน้นย้ำแล้วนะคุณผู้ฟังคะว่าเรานอกเหนือจากเราตรวจสอบหรือว่าเราถ่ายภาพเก็บไว้แล้วเราอย่าลืมที่จะตรวจสอบสิทธิประกันภัยของเราด้วยแล้วรวมไปถึงในส่วนของส่วนลดด้วยแล้วก็เงื่อนไขการช่วยเหลือจากศูนย์บริการหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายหลังประสบอุทกภัยก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ย้ำเลยทีเดียวค่ะในเรื่องนี้ก็ถ้าเราข้อกังวลอันไหนมากที่สุดก็สอบถามได้ที่สคบนะคะเป็นสายด่วน1166ค่ะนี่ก็คือข่าวเด่นประเด็นร้อนที่หยิบยกมาพูดคุยให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบในช่วงของรายการเล่าข่าวอนามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงอีก4สถานีด้วยกันในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทตะกั่วป่าค่ะ90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเอาละค่ะเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

ที่คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: ค่ะอยู่กันในช่วงของข่าวใต้รายวันในรายการเล่าข่าวอนามันทางโซลทอมเกต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงไปอีก4สถานีด้วยกันในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทระนองอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังผู้ชมกันนะคะในช่วงของรายการเล่าข่าวอันดามัน วันนี้อยู่กับดิฉันนภพันธ์พลายพันธ์ค่ะขออภัยอาจจะต้องมีการกระแอมหรือไอนิดนึงร่างกายสุขภาพยังไม่กลับเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นักในช่วงนี้นะคะเนื่องจากอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินเอาละค่ะเป็นห่วงผู้ฟังด้วยยังลืมนะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ในส่วนของที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนานาสาระนะคะกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมนะคะต้อนรับพี่น้องประชาชนมวลมหาชนนะคะในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะทางด้านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายสุประโชครองพิษก็แถลงข่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางผอ.ททสำนักงานภูเก็ตแล้วก็อาร์มนะคะผู้จัดการอาร์มหลายๆอาร์มเลยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งจุดเด่นสำคัญทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการจัดเตรียมนะคะตกแต่งเมืองไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักแล้วคุณผู้ฟังใครที่เดินทางในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้แล้วว่ามีการจัดจุดเช็คอินไว้แบบสวยงามเลยทีเดียวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยแสงสีเสียงแล้วก็เป็นภาพที่เชื่อว่าถ้าถ่ายภาพไปแล้วเป็นภาพความประทับใจอย่างเช่นบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์นะคะหรือว่าชาเตอร์แบงค์นั้นก็มีพี่หมีชาเตอร์แบงค์นะคะมาอยู่ในชุดของประเพณีถือศีลกินผักแล้วก็ในมือนั้นก็คือถืออ่องหลายหรือว่าสับปะรดด้วยก็ถือว่าเป็นเครื่องไหว้หรือว่าของไหว้ในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตละค่ะมีความหมายเลยทีเดียวแล้วก็มีปิ่นโตยักษ์นะคะที่บริเวณวงเวียนน้ำพุนะคะก็ไปได้ไปเก็บภาพความประทับใจได้ปิ่นโตยักษ์นั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมสินค่ะนอกเหนือจากนั้นบริเวณสี่แยกหรือว่าแยกหอนาฬิกาก็มีการตกแต่งด้วยมังกร3ตัวด้วยกันบอกได้เลยว่ากลางค่ำกลางคืนด้วยแสงสีเสียงเสียงไม่มีสิเนาะขอไปนิดนึงแสงสวยมากใครไปเก็บภาพความประทับใจอย่าลืมนะคะเข้ามาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักก็ไปถ่ายภาพเช็คอินกันได้แล้วก็ยังมีในส่วนขององค์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยบริเวณสนามหญ้าธนาคารชาร์เตอร์แบงก์นะคะไปเก็บภาพความประทับใจได้นอกเหนือจากนั้นทางนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาด้วยสิ่งหนึ่งค่ะที่เมื่อวานนี้ทางด้านนายกแตนหรือว่านายกสุประโชครองเพชรเน้นย้ำในเรื่องของการทำ MOU ร่วมกับอาร์มทุกอาร์มละค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะต้นทางนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่บ่อกำจัดขยะหรือว่าศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตในขณะลดปริมาณขยะในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องยอมรับว่าอากาศในช่วงนี้แปรปรวนค่ะมีทั้งแดดมีทั้งฝนเพราะฉะนั้นบ่อฝังกลบขยะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็มีปริมาณขยะที่สะสมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นก็อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยมากนะถ้าเราช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางก็อาจจะส่งผลไม่ใช่อาจสิส่งผลดีเลยแหละในส่วนของกลิ่นต่างๆด้วยนะคะก็ฝากไปด้วยละกันใครเข้ามาพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมด้วยช่วยการบริหารจัดการขยะหรือว่าลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้ได้ไปร่วมพิธีส่งมอบหน้า าที่ของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านเดิมท่านเก่าก็คือพลตำรวจตรีเสรีสุขคุ้มค่ะได้รับแต่งตั้งรับตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ส่งมอบงานในหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้กับทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์หรือว่าเสียงท่านผู้การออสนะเขาเรียกกันว่าผู้การออสพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยรายละเอียดกันต่อค่ะ
4: ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและขอบคุณท่านตำรวจและพี่น้องประชาชนที่ของจังหวัดภูเก็ตทุกท่านครับผมมารับตำแหน่งในวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแนวทางในการทำงานของผมผมได้กล่าวไว้ในตอนที่รับมอบตำแหน่งไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับนโยบายในการทำงานซึ่งพรุ่งนี้ท่านผู้จัดการตำรวจภาค8ท่านก็จะมารับตำแหน่งใหม่พร้อมกับประชุมมอบนโยบายรวมทั้งวันที่9ตุลาคมท่านผู้จัดการแห่งชาติและท่านพลเอกสำราญนวลมาก็จะมอบนโยบายให้กับตำรวจทั่วประเทศซึ่งทั้งตร.และทั้งบช.จะมอบนโยบายที่เราจะนำมาปฏิบัติเป็นหลักนะครับโดยยิ่งสิ่งที่ท่านพลเอกจิตรลักษณ์พันเพชรผู้จัดการแห่งชาติท่านเดิมที่ท่านฝากของอุดมการณ์ไว้นะครับที่จะต้องให้ตำรวจเรารุ่นหลังเนี่ยดำเนินการต่อทั้งหมดเนี่ยผมจะนำมาในการปฏิบัติในการทำงานเป็นหลักแต่ส่วนในของภูเก็ตเราซึ่งเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวที่มี513ตารางกิโลเมตร3อำเภอจะมีทั้ง17ตำบลนะครับแล้วก็ทีนี้พวกเราอยากจะเน้นมากที่สุดคือเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปสู่เรื่องของนักท่องเที่ยวในวันที่4ถึง9ที่ทางผู้สื่อข่าวท่านได้ถามมานะครับทางกองทัพสหรัฐนะครับโดยเรือจอร์จเดอะมันดีบุชมีกำลังพลกว่า 5,000 นายที่จะขึ้นมายกพลขึ้นบกแล้วมาพักที่เราใช่ไหมครับอันนี้เป็นเวลาเร่งด่วนวันนี้บ่าย2ผมจะไปชุมร่วมกับทางตำรวจวิชิตท่านผู้กำกับการท่านรองผู้การที่ทำงานร่วมกับปราบเพื่อวางมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะนั้นเนี่ยถ้าภูเก็ตมีความปลอดภัยสูงสุดมันก็จะยกระดับมาตรฐานระดับประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับแนวทางการทำงานของพวกเราไม่มีพระเอกคนเดียวไม่มีภารกิจยิ่งใหญ่ใดจะสำเร็จลงได้ด้วยคนคนเดียวเพราะนั้นการทำงานเป็นทีมสำคัญที่สุดทีมสำคัญที่สุดตำรวจประชาชนผู้สื่อข่าวและพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ค่ะนั่นก็คือเสียงทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านพูดที่เราฟังกันเนี่ยคือท่านทำการบ้านมาดีเนาะก็มีข้อมูลในมือเยอะมากแล้วก็หลักคิดสำคัญของทางด้านผู้การออสหรือว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตท่านนี้แหละค่ะพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสก็เน้นย้ำในเรื่องของประชาชนต้องปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องมั่นใจตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขในการทำงานเน้นย้ำในเรื่องของการทำงานเป็นทีมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือทุกหน่วยงานรวมไปถึงสื่อมวลชนค่ะในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีภารกิจเร่งด่วนละค่ะที่ท่านบอกในส่วนของการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทหารอเมริกันที่จะมาพักในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นละค่ะว่าในส่วนนี้หากว่าการดูแลพื้นที่นะคะแล้วก็การทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนการขับเคลื่อนเมืองหรือว่าความปลอดภัยก็จะมาในระดับแรกๆเหมือนกันติดตามการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการทำงานของทางท่านผู้การออสหรือว่าพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกันได้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในเน้นในเรื่องของความปลอดภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมั่นใจด้วยส่วนทางด้านพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการต้อนรับเมื่อวานนี้นะคะต้อนรับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะไปทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะเด็กๆ เนี่ยมีความสุขมากเลยก็มาจังหวัดภูเก็ตแล้วเนาะแล้วก็เข้าพังงาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปยังจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นการต้อนรับค่ะในการศึกษาดูงานของพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่และก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้แหละค่ะให้กับน้องๆเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้แล้วก็อยู่ในช่วงของทัศนศึกษาในพื้นที่ฝั่งอันดามันด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะในส่วนของ ของจุดที่น้องๆไปทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะเนี่ยก็มีในส่วนของลูกปัดโบราณที่จะต้องให้น้องๆเขาได้ศึกษานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงสถานที่ในการสร้างสรรค์นำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่ค่ะบรรยากาศนะคะก็สนุกสนานมีความสุขครื้นเครงเลยทีเดียวค่ะที่น้องๆเข้าไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักครื้นเครงน้องๆมีหน้าตานี่สดใสมากมายเลยทีเดียวก็ต้อนรับน้องๆ นะคะจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับน้องๆในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะติดตามกันได้ความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันเลยนะคะนอกจากนั้นไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดระนองเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ค่ะโดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมแล้วนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะโดยก็ระยะเวลาเดียวกับของจังหวัดภูเก็ตละค่ะ 10-18 ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางเทศบาลระนองเองจังหวัดระนองเองก็หลายภาคส่วนให้บริการหรือว่ารอต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองไว้แล้วด้วยเหมือนกันโดยมีล่าสุดเองของทางจังหวัดระนองนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองก็มีการเตรียมความพร้อมในการประชุมหน่วยงานต่างๆละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ ขออภัยค่ะคุณฟังครับอำนวยความสะดวกแล้วก็ต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองด้วยเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่นะคะแล้วก็ทางจังหวัดระนองค่ะเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถือศีลกินผักละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และลดละเลิกอบายมุขทุกประเภทซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองเชื้อสายจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็มีการเตรียมในเรื่องของการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสินค้าและราคาพืชผักในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักด้วยนะคะมีการเตรียมวางแผนในการลงไปสุ่มตรวจนะคะผู้ประกอบการเพื่อที่จะไม่ให้ผู้บริโภคนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกเหนือจากนั้นก็คือมาตรการดูแลความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของปภ.จังหวัดระนองเองร่วมกับเทศบาลเมืองระนองสถานีตำรวจในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมขานรับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนการจัดงานตลอด9วันก็คือ10-18ตุลาคมนี้นะคะเป็นความงดงามในมนต์เสน่ห์ของชาวจังหวัดระนองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ปิดท้ายกันเลยทีเดียวกับรายการเล่าข่าวอนามันในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569กับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปอีก4สถานีด้วยกันสวทกระบี่สวทระนองสวทตะกั่วป่าและสวทพังงาแต่สุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตอย่าลืมนะคะแวะได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะกับงานสีสันอันดามันนะคะที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมนะคะบอกว่ามีทั้งอาหารเครื่องแต่งกายเสื้อผงเสื้อผ้าเครื่องประดับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในงานสีสันอันดามันครั้งที่4ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางนะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมใครที่มาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็แวะเที่ยวแวะชมซื้อสินค้ากันได้ปิดท้ายรายการค่ะดิฉันต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนและหลังจากที่ดิฉันลาไปแล้วอยากจะให้ไปติดตามมวลเสน่ห์ความงดงามของภาษาแล้วก็ท่วงทำนองสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวมอร์แกรนบ้านทับปลาค่ะเป็นเสน่ห์เพลงบอกโมแกรนบ้านทับปลานะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลังจากที่ดิฉันลารายการแล้วไปติดตามมนต์เสน่ห์ของชาวโมแกรนก็ได้วันนี้ดิฉันเอาพันรายพันค่ะน้องหนึ่งสราวุธทองสงและทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาผู้ฟังในรายการเล่าข่าวน้ำมันไปก่อนนะคะเจอกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ดิฉันเอาพันรายพันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเป็นชุมชนชาวมอแกลนที่มีวิถีชีวิตผูกพันอย่างลึกซึ้งกับทะเลและป่าชายเลนที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งทำมาหากินแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความเชื่อพิธีกรรมและความศรัทธาที่มีต่อบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: กลางวิถีชีวิตเหล่านี้เพลงบอกชาวเลได้ทำหน้าที่เป็นวัฒนธรรมชุมชนที่สะท้อนการสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังเป็นองค์ความรู้ที่ผูกพันกับบุคคลผู้รู้ในชุมชนโดยเฉพาะแม่เพลงและลูกคู่ที่ร่วมกันสืบทอดทำนองถ้อยคำและธรรมเนียมการร้องจากประสบการณ์ตรง
1: ประวัติความเป็นมาของชุมชนนะครับก่อนหน้านะครับชุมชนของเราก็เคยถูกระดมไปสร้างบ้านแปลงเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นพระเจ้าจันทรภานุนะครับซึ่งทีนี้พอเราไปอยู่ตรงนั้นชาวมอเกนก็ได้รับวัฒนธรรมอย่างเช่นเพลงบอกโนราแล้วก็การปลูกข้าวซึ่งชาวมอเกนของเราจะปลูกข้าวเก่งแล้วก็มีการขับร้องเพลงบอกโดยชุมชนลำปีเป็นชุมชนเดียวที่มีการแสดงพื้นบ้านแบบนี้ครบวงจรหลังจากนั้นก็ได้ขยายพื้นที่มาเป็นชุมชนบ้านทับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
8: นางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัด ตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 2รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องอากันเช่นเคยนะในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะพร้อมที่จะเดินทางรวมไปถึงพร้อมที่จะทำกิจกรรมเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของใครหลายคนนะก็ขอให้มีความสุขนะคะรวมไปถึงดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยหนึ่งในนั้นค่ะช่วงนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นโซนของภาคกลางเองนะคะก็อาจจะมีฝนตกรวมไปถึงน้ำท่วมนะก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านของรัฐบาลเองนะเขาก็ได้มีการเยียวยานะคะมอบในส่วนของโครงการดีๆรวมไปถึงเงินที่จะมาอุดหนุนนะคะผู้ฟังนะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องฮามีเรื่องราวเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะกับกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่ในตัวเมืองพังงาเองหรือทุกพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยก็จะเห็นธงนะคะเป็นธงสีเหลืองนะคะบ่งบอกถึงเทศกาลกินเจค่ะบอกได้เลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษมากมายเลยนะคะสำหรับเทศกาลกินเจในพื้นที่ของจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอนะคะทั้ง7อำเภอนะผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน้องหามีเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะโทรมาหลังไมค์กันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็ได้มีการออกประกาศฉบับที่2กันแล้วนะคะในส่วนของเตือนนะคะว่าอาจจะมีอากาศแปรปรวนนะระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ค่ะก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักมากนะคะบางแห่งโดยทางด้านของวันที่4ตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นโซนของภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคอีสานนะและระหว่างวันที่5ถึง6ตุลาคมนะคะก็จะเป็นโซนของภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนะคะภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานก็มีฝนลดลงนะคะในวันที่7ค่ะตุลาคมนะคะก็จะเป็นโซนของตะวันตกนะคะของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆก็ฝนก็จะมีอัตราที่ลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของสภาพอากาศในปัจจุบันนะคุณผู้ฟังก็เตรียมความพร้อมนะคะว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะในช่วงวันไหนที่อาจจะมีฝนตกก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการบูรณาการนะคะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยยามทุกจังหวัดค่ะเตรียมรับมือพายุฝน4ถึง5ตุลาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์หรือว่าความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีการเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโดยจะมีทุกหน่วยงานเนี่ยได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤตอย่างเร่งด่วนค่ะรวมไปถึงมีการบูรณาการความช่วยเหลือนะคะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงและได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานนี้ล่ะค่ะสามารถที่จะเข้าไปนะคะในส่วนของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะสะดวกแล้วก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพแล้วก็ลดความวิตกกังวลนะคะป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนได้ค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะผู้ฟังจากการที่สถานการณ์หรือว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็อาจจะพบนะคะว่าในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมไปถึงทุกหน่วยงานนะจัดเตรียมนะคะมาตรการเพื่อที่จะรองรับนะคะอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอาหารศูนย์พักพิงหรือเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีกันด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเองค่ะผู้ฟังก็ต้องมีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงส่งกำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะตกในส่วนของน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงได้รับผลกระทบนะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวช่วงที่สองค่ะผู้ฟังน้องฮามีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาได้มีการต่ออายุนะใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์นะคะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียสิทธิ์หลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องอามีเรื่องราวเหล่านี้นำมาอัปเดตกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะมาไปกับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

การแช่อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข้าวปลอมข้าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก้อนแช่ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมจริงปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

ค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงของเสน่ห์นางไพรนะคะที่สายจากทางบ้านนะมาเกาะหมักน้อยได้ขอขันเข้ามานะน้องหาก็ได้มีการมอบไปแล้วนะคะในส่วนของผลงานเพลงเพราะๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้นะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460ค่ะ511นะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันก็จะมีการอัปเดตแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะช่วงนี้ค่ะผู้ฟังนะคะในวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่2นะ2ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกานะคะ8โมงเช้านะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอยู่ที่อาศัยอยู่นะคะอาศัยเป็นประจำนะซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2นะคะตุลาคมตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะในการที่จะลงทะเบียนสามารถที่จะยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะสำนักเขตนะคะในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีด้วยกัน4กรณีในที่นี้ค่ะผู้ฟังก็ได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินก็เกิดความเสียหายค่ะ2ก็คือกรณีที่น้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันขึ้นไป3นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำนี่แหละค่ะถูกน้ำล้อมรอบนะจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติสามารถที่จะติดต่อกันนะคะติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและลำดับถัดไปค่ะกรณีที่อยู่อาศัยเป็นประจำในอาคารที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะเป็นผู้ประสบภัยนะคะพักอาศัยแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะโดยเขาจะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดนะคุณผู้ฟังและกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องไปดูนะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างอันนี้น้องฮาคร่าวๆไปก่อนนะว่าจะมีทางด้านของกระบี่ขอนแก่นนะคะชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายตรังนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเช็คได้เลยนะว่าในพื้นที่ไหนที่เขาได้ขอบเขตนะจังหวัดเนี่ยที่เขาให้เนี่ยจะมีจังหวัดไหนบ้างก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่จะยื่นนะคะขอรับความช่วยเหลือนะคะตามที่เราได้รับผลกระทบทั้ง4กรณีที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะว่ามีกรณีไหนบ้างว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่า7วันเกินกว่า7วันหรือเปล่าก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะคะช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะแล้วก็เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเขาจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตอนเช้าวันนี้ล่ะต่อเช้าวันนี้ล่ะผู้ฟังเป็นต้นไปนะซองก็คือสามารถที่จะยื่นเอกสารด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกันด้วยนะคะก็อย่าลืมนะใครที่อยู่ในเกณฑ์ที่น้องหาได้เกริ่นไปก็สามารถที่จะไปติดต่อได้เขามีด้วยกันถึง2ช่องทางนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าส่งกำลังใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการคาดการณ์เนี่ยว่าอาจจะมีฝนตกนะคะบางพื้นที่ที่น้องหานได้เกินไปแบ่งเป็นภาคนะว่าใครอยู่โซนไหนภาคกลางภาคใต้นะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรารู้ว่าจะเป็นทางด้านของปปเองนะคะรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันต่าง
ต่างๆนะคะรวมไปถึงตัวเราเองเนี่ยถ้าใครอยู่ที่โซนที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำนะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าช่วงเวลาไหนที่มันจะเกิดภัยช่วงเวลาไหนที่อาจจะเกิดน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราสามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่ให้ตัวเราเองแล้วก็ทรัพย์สินของเราแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยห่างไกลจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นช่วงที่2นะเดี๋ยวส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะเดี๋ยวจะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะมาอัปเดตกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้เผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่อาจจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาก็ได้ค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสองผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงนะคะสุดยอดทางพร้าวนะคะจากสวทตะกั่วป่านะคะมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านนะคะรวมไปถึงสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟัง 11:46 นาทีกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะโดยทางด้านของจังหวัดพังงานี้ล่ะค่ะเขาได้มีการประชุมนะรับรองพื้นที่นะคะที่จะรับนะคะในการปลดรกพิษสุนัขบ้าค่ะระดับอำเภอเดินหน้ารักษานะคะสถานภาพ5อำเภอพร้อมรับรองใหม่3อำเภอค่ะโดยมีทางด้านของนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานนะคะในรูปแบบของการประชุมนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่บริเวณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาค่ะเพื่อพิจารณาแล้วก็รับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้วก็รับรองการสร้างพื้นที่นะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็รักษาสถานภาพพื้นที่ค่ะในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอเกาะยาวอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกระโปงรวม5อำเภอนะคะพร้อมพิจารณาการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอรับรองใหม่นะของอำเภอเมืองพังงาอำเภอไทยเหมืองอำเภอกุระบุรีค่ะรวมด้วยกันถึง3อำเภอนะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีการประชุมแล้วก็มีการเดินหน้าสถานภาพ5อำเภอพร้อมที่จะรับรองใหม่อีก3อำเภอกันด้วยค่ะผู้ฟังก็รวมด้วยกันถึง8อำเภอก็ครบนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงานะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังก็มีการจัดขึ้นทุกๆปีแล้วกันนะก็เป็นพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47กันแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะน้องๆได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปดูนิทรรศการนะคะทัศนศึกษาที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะอย่างที่ผ่านมาก็ไปดูในส่วนของศึกษาวิถีชีวิตนะคะที่มัสยิดปากีสถานนะคะที่บางคลีนะคะผู้ฟังรวมไปถึงไปเยือนพิพิธภัณฑ์เบญจรัตน์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเขาจะมีการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการก่อนที่น้องๆเนี่ยค่ะจะไปพักนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะที่เรามีการเตรียมไว้นะคะซึ่งพิธีเปิดก็จะตรงกับวันจันทร์นะคะจันทร์ที่5นะคะจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงของเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีทางด้านของคณะกรรมการผู้มีเกียรติครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เยาวชนพร้อมกันนะคะที่ห้องประชุมใหม่ฟ้านะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงของเวลา 13:30 นาทีนะคะก็จะมีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ก็จะเดินทางมาถึงห้องรับรองนะคะ14:00 นเป็นต้นไปค่ะผู้ฟังก็จะมีการเปิดพิธีแล้วก็จะมีทางด้านของประธานในพิธีที่น้องฮาได้เกริ่นไปนะคะก็จะเดินทางมาถึงนะคะทางนี้ทางนั้นเองค่ะผู้ฟังในส่วนของสวทพังงาเองก็ได้มีการรับถ่ายทอดเสียงนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะรับชมบรรยากาศรวมไปถึงจะมีการถ่ายทอดนะคะผ่าน NBT นะคะที่จะนำภาพบรรยากาศต่างๆในส่วนของภารกิจในครั้งนี้เนี่ยในส่วนของโครงการสานใจไทยสุขใจใต้รุ่นที่47ให้พี่น้องประชาชนทั้งบ้านนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่น้องๆได้เดินทางเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลานะคะได้รับชมนะคะในส่วนของภาพบรรยากาศพิธีเปิดนะคะก็จะมีทางด้านของผู้แทนเยาวชนนะคะก็จะมีการกล่าวแสดงความรู้สึกและผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์นะคะก็จะมีการแสดงความรู้สึกเหมือนกันนะคะและจะมีทางด้านของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนายพรัตน์เพชรหยวนก็กล่าวต้อนรับและนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสันใจไทยสุขใจใต้ก็จะกล่าวรายงานนะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดพิธีพร้อมมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่สนับสนุนโครงการค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเปล่านะคะผู้ฟังเพราะว่าเขาได้มีการจัดการอยู่ทุกๆปีนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่รุ่นที่47นะคะเพราะว่าเขาจะทำให้น้องๆเยาวชนที่เดินทางมาหลักต่างจังหวัดนะคะได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ได้ทำกิจกรรมหลากหลายอย่างเรียนรู้ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปต่อยอดแล้วก็ผลกระทบที่ได้นะคะอะไรที่ได้บ้างสามารถที่จะนำไปกลับไปใช้กับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่นะคะหรือว่าจังหวัดที่ตัวเองอยู่นั่นเองนะคะผู้ฟังนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มอบให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยเขาที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเคารพถึงความแตกต่างตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่นั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ติดตามก็ได้นะคะคุณผู้ฟังในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในส่วนของโครงการสารใส่สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะในพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันกันด้วยค่ะ 11:51 นกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลเงินเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกระขายกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายมายังทางเพจของสวทพงาเรดิโอนะคะส่งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ค่ะทางนี้นะคะในส่วนของน้องอาเองรวมไปถึงทีมงานสวทพงาต้องลาคุณผู้ชมผู้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้ความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปอพอและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตก ดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6-7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนืออย่างไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสทช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4 อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
1: นางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้

0: ้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทน์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหะบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลและวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
4: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง

0: บริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
1: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบนะคะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
0: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
3: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายๆหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างเขาไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้จะเป็นที่มาว่าที่เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบอุทกภัยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงเห็นแล้วซึ่งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
2: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
4: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
5: ่นายตติยพัฒน์ติปิเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPH ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
5: นายแพทย์ผู้ชงชัยชินรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
2: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
6: นายจิรโรจน์สกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนขได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนขได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ที่จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ โฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EUทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใด Discussion Club ซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอลานวสุจอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปิน 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขัน Virtual Taekwondo ศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีฮัววัย33ปีจากเวียดนามไป 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิรัชญากรก้องภพสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซียซินอีและหยวนซุยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2-0เซต15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโคแมนหว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรศศรีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทอง และอันดับ3เกาหลีใต้ปี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจู๊ดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวลโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวลโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูทคัพฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16 และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านนิดคาดนาครายงาน
10: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีก รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจ จบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
16: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ระบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะ
0: ใ
1: ครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถไปฟังได้ที่ FM 92.5และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะในบางพื้นที่ที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อง
0: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นไลฟ์ต้องทีมงานนะต้องบอกผ่านทางนี้เลยเดี๋ยวทีมงานรอขึ้นไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวก็คงจะขึ้นกันแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาหลังจากที่ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดที่น้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วนะคะก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูละค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเดี๋ยวจะมีบิ๊กคลีนนิ่งสำหรับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลังจากฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเยียวยาในส่วนของการเยียวยานะคะวันนี้ก็จะมีการเยียวยาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะแต่ในช่วงแรกนี้นะคะคุณอ้อเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลผู้ที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้แหละค่ะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในยามประสบภัยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง20แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำได้นำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จพันกล่องนะคะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงประสบภัยค่ะยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องของการเยียวยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ในบางพื้นที่คือที่เราได้ทราบกันก็ได้มีการ ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้วันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีบ้านอยู่ประจำนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมาจนถึง30กันยายนนี้นะคะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย65จังหวัดด้วยกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครที่จะสะดวกไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครก็สามารถเดินทางไปได้ ได้นะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.รัฐมนตรีนะคะ4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกคือที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยเกิดความเสียหายอันนี้สามารถยื่นได้กรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินนะคะยาวนานเกิน7วันขึ้นไปส่วนกรณีที่3คือที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ลำบากได้สะดวกนะคะดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่เราประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อการเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะ4เคสนี้สามารถยื่นได้ค่ะขอรับการเยียวยาได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่ปภ.นั้นเปิดระบบลงทะเบียนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดทั่วไทยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเอาแบบนี้ละค่ะนะคะเดี๋ยวจะไล่จังหวัดให้ฟังเลยละกันนะคะกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายนะคะไล่ลงมาค่ะตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์รวมมาถึงปทุมธานีประจวบปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองยะระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีแล้วก็สิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะนี่คือครอบคลุมทั้งหมดที่เกิดน้ำท่วมมานะคะในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเมื่อช่วงต้นปีนะคะมาจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศไว้นะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะคือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นบ้านเช่าโดยผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้รับเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆก็สามารถทำได้นะคะถึงแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็คือที่อยู่อาศัยที่เป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเป็นแมนชั่นอะไรก็ต่างๆหอพักนะคะการลงทะเบียนของการช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยื่นคำร้องได้2ช่องทางจะยื่นผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้ค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนยื่นเอกสารด้วยตัวเองไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกต่อไปด้วยค่ะ
0: ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะนอกจากที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเรือนแล้วเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต
1: ์ค่ะ
0: รถนี่คือได้รับความเสียหายกันเยอะมากๆเลยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะคะทางสคบก็ได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งสถานีตำรวจนครมีรถยกให้บริการสถานีละ2คันค่ะติดต่อผ่านสายด่วน191นะคะแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้โดยตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการก็จะดีนะคะทางด้านการซ่อมรถค่ะสคบก็ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีพร้อมส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันตามเงื่อนไขค่ะขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อ ข้อเลยนะคะก็มีมาตรการลดค่าอาไหล่นะคะลดค่าอาไหล่ค่าแรงค่าบริการตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีด้วยประชาชนควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้นะคะเพื่อสอบถามสิทธิ์แล้วก็ระยะเวลาของมาตรการก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมค่ะด้านการเคลมประกันนะคะสคบ.ก็ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยพิจารณาค่าสินไหมเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองในกรมธรรม์ค่ะสำหรับรถยนต์สันดาปนะคะก็มีการประเมินความเสียหาย5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นเบาะนะคะเบาะนั่งส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนของคอนโซลหน้าจนถึงกรณีรถจมน้ำทั้งคันค่ะแต่ก็ต้องถ่ายภาพระดับน้ำนะคะแล้วก็ความเสียหายไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะแล้วก็สอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย1186นะคะสำหรับผู้ที่มีภาระผ่อนชำระรถยนต์ทางสคบ.ก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้นะคะโดยติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะส่วนรถเช่าค่ะสคบ.ก็ขอความร่วมมือสมาคมรถเช่าไทยให้ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเสียหายจากน้ำท่วมและจัดหารถทดแทนโดยเร็วหากว่ายังอยู่ในสัญญาเช่าส่วนความเสียหายอื่นๆก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมแล้วก็เงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนหากว่าประชาชนท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะหรือว่าทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ

0: ฉุกเฉินค่ะติดต่อสอบถามได้ที่คุณอภิญญานะคะส่วนใครที่จะบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์และวัสดุทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะก็สอบถามที่คุณณัฐกรนะคะเบอร์โทรศัพท์0909306652นะคะเดี๋ยวทางด้านของอาจารย์อาก็น่าจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าวันนี้วันที่2ใช่ไหมว
1: ัน
0: ที่2ทางโรงพยาบาลบอกว่าของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะเนื่องจากว่ามีผู้จิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยนำข้าวกล่องมาบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะตอนนี้เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วโรงพยาบาลก็เลยของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาค ก็วันถัดไปได้ค่ะทางโรงพยาบาลก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะสำหรับจิตน้ำใจทุกๆ ท่านเลยนะคะสามารถบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นนมกล่องมีบริจาคเงินก็ได้น้ำดื่มนมกล่องมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะตามศรัทธาเลยหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์
1: ค
0: ่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลเองก็จะจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยด้วยซึ่งจัดที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์การบริการนะคะจะเปิดให้บริการแบบนี้ค่ะสำหรับตรวจโรคทั่วไปผู้ที่เจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับใครที่มีนัดหมายเดิมอยู่แล้วกับโรงพยาบาลหรือว่ายามียาที่จำเป็นไม่เพียงพอเนี่ยสำหรับรับประทานใน2สัปดาห์นี้ก็สามารถไปติดต่อได้ศูนย์ส่งต่อยานะคะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายแล้วก็ศูนย์ดูแลต่อเนื่องซึ่งจะเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะในเวลา 8:00 นถึง 16:00 นค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องนำไปด้วยนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพลาดไม่ได้เลยอันนี้นะแล้วก็ยาเดิมที่ท่านเนี่ยรับประทานอยู่เป็นประจำด้วยถ้ามีเอาไปด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ให้บริการด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอีกสักนิดนึงนะคะทางสสส.เขาออกมาเตือนเขาบอกว่าให้เช็ครถก่อนที่จะขึ้นรถเพราะบางทีด้วยความที่แบบอยากจะเคลื่อนย้ายรถออกไปให้ได้โดยเร็วแบบนี้นะคะทางสสส.ค่ะก็บอกว่าเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงหลายคนก็อาจจะเตรียมนำรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้กลับมาทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานตามปกตินะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือสัตว์มีพิษเขาบอกว่าสัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะหนีน้ำเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในรถหรือบริเวณต่างๆรอบรถค่ะไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นรถจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะจุดอับที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนค่ะ5จุดสำคัญที่ควรจะเช็คก่อนขึ้นรถนะคะก็คือ1เลยส่องรอบคันก่อนใช้ไฟฉายนะคะตรวจดูบริเวณใต้ท้องรถและซุ้มล้อสังเกตดูค่ะว่ามีสัตว์มีพิษหรือว่ามีสิ่งผิดปกติซ่อนอยู่ไหมนะคะ2ก็คืออย่าสอดมือในจุดอับหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าหรือว่าแหวกดูบริเวณที่มองไม่เห็นนะคะเพราะอาจจะมีสัตว์พิษซ่อนอยู่ค่ะสิ่งที่3ที่ควรจะสำรวจนะคะก็คือตรวจสอบภายในห้องโดยสารตรวจดูบริเวณใต้เบาะพื้นรถใต้คอนโซลนะคะถือว่ามันเป็นจุดที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 4ก็คือหากสงสัยว่ามีสัตว์อย่าสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดนะคะหากพบความผิดปกติก็ให้ถอยห่างแล้วก็กันคนออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยค่ะจุดสุดท้าย5ก็คือหากพบสัตว์มีพิษห้ามจับเองไม่ควรพยายามจับหรือว่าจัดการสัตว์ร้ายด้วยตัวเองนะคะควรจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์สำหรับขอความช่วยเหลือนะคะ199เลยดับเพลิงและกู้ภัยแล้วก็1677ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ1137จสร้อยนะคะ1644สวพ FM 91แล้วก็1669กรณีถูกสัตว์กัดหรือต่อยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
0: 13:17 นะคะคุณอ้อคุณจะพาไปเที่ยวไหม
1: ไปค่ะ
0: ขอสั้นๆละกันนะคะ
1: ไปค่ะวันนี้
0: จะเตรียมตัวละ
1: พาไปจังหวัดสตูลกันนะคะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสทั้งความงดงามของ

0: ทะเลและมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยานะคะปราสาทหินพันยอดจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะอยู่ที่อำเภอละงูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะเสน่ห์ของปราสาทหินพันยอดอยู่ที่เขาหินปูนสีเข้มรูปร่างแปลกตาค่ะมียอดแหลมเรียงรายคล้ายกับป้อมปราการหรือยอดปราสาทโอบล้อมผืนน้ำทะเลสีเขียวมรกตจนเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสตูลนะคะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแล้วก็พายเรือคายักเข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากความสวยงามของภูมิประเทศแล้วนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเนี่ยยังมีลักษณะเป็นหมู่เกาะและภูเขาหินปูนที่มีหน้าผามีถ้ำมีชายหาดแล้วก็โขดหินรูปร่างหลากหลายรวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาค่ะก็ไปกันได้นะคะช่วงนี้ทะเลไทยน่าจะกำลังสวยไหมคะ
1: กำลังสวยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวประมาณกลางเดือนดิฉันก็จะไปใต้เหมือนกันนะคะ
0: เดี๋ยวต้องรอฟังคุณกบนะคะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: เอาละค่ะ13:19 นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น้ำท่วมด้วย
0: หน
1: ักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อาอัปเดตละกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์อาคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่โรงพยาบาล
2: โอ้ตอนนี้พายเรืออยู่ในโรงพยาบาล
1: แต่ว่าก็เปิดให้บริการปกติไหมคะ
2: มีเฉพาะคนไข้หนักบางส่วนที่ยังอยู่ที่หอผู้ป่วยค่ะแต่ว่าถ้าวิกฤตเยอะๆเนี่ยค่ะเขาย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ใกล้ๆค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นก็จะเปิดให้บริการเสริมด้วยใช่ไหมคะ
2: ผู้ป่วยนอกปิดค่ะยกเว้นฉุกเฉินจริงๆก็ยังเข้าได้แต่ว่าจะเข้าลำบากเพราะว่ารถมัน
1: ท่วมสูงไหมคะอาจารย์อาคะ
2: สูงอ่ะคือต้องพายเรือดิ
0: โอ้โห
2: เรือวิ่ง
0: แล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงจุดไหนคะ
2: คือหนูอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเข้าถึงไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือบริเวณด้านหน้าเส้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศเนี่ยเขาท่วมหมดเลยใช่ไหมคะตลอดเส้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีรถทหารที่แบบเขาคอย
1: จะวิ่งได
2: ้รับส่งเจ้าหน้าที่ไปอีกโรงพยาบาลสนามอีกที่นึงอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่นะคะที่จะไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้นะคะก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลค่ายก่อนได้นะกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรแบบนี้หรือว่ามียาประจำจะหมดแล้วอันนี้ก็สามารถไปได้มีเบอร์สามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะของโรงพยาบาล
2: มีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อลำบากหรือเปล่านะคะเพราะว่า
0: ต้องเข้าไปลำบากเนาะ
2: งดการให้บริการค่ะ
1: ข
2: อรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆค่ะ
1: อันนี้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ว่าเรื่องของบริจาคนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็สามารถรับบริสามารถไปบริจาคได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็โรงพยาบาลก็มีกองทุนที่เปิดรับความช่วยเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังขาดแคลนเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยค่ะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากน้ำลดก็น่าจะต้องฟื้นฟูกันครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตัวตึกโบราณก็น้ำเข้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะดูจากภาพข่าวแล้วโอ้ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะอันนี้ท่วมมาตั้งแต่วันไหนคะวันศุกร์หรือเปล่าคะ
2: ต้องก็คือหลังจากฝนตกติดกันนะคะก็เริ่มมาแล้วก็เอาไม่อยู่กันนะตั้งแต่วันไหนวันจันทร์วันอังคารก็เริ่มปิดโรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: เพราะว่ามันตกมาต่อเนื่องตั้งแต่วันเมื่อวันศุกร์เนี่ยสัมภาษณ์คุณหมอปาล์มใช่ไหมคะเราคุยกับคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มบอกว่าฝนก็ตกอยู่กรุงเทพก็ตกแข่งกันเลยค่ะ
0: แต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้
1: เราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะปาจีนน่าจะยังเนาะปรากฏว่าเอาคู่กันเลยเหมือนสระแก้วปาจีนเนี่ยจะท่วมก่อนด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: นี่น้ำมาก่อน
0: ถือว่าเป็นความโชคดีของทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้นะที่อาจารย์ยังกรุณามาเข้าสาย
1: ต้องขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: บ้านหนูก็ล้อมหน้าล้อมหลัง
1: อาจารย์อยู่ในส่วนของตัวเมืองไหมคะ
2: ไม่ค่ะหนูอยู่อีกอำเภอหนึ่งค่ะ

0: ว่ากินหลายพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเขาปล่อยน้ำมาจากแถวไหนหาดยางหรืออะไรเงี้ยนะคะ
0: ไล่ไปอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยก็เจอน้ำจากกรุงเทพที่ปล่อยออกไปท้ายๆด้านนู้นก็เจอกันหมดในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็สระแก้วด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีสระแก้วด้วยที่ท่วมสระแก้วปราจีนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ชาวปราจีนบุรีด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์อาคะอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้จะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยเรื่องของพยาธิ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าอย่างหน้าน้ำแบบนี้คนก็จะแบบหาปลาอะไรได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งปลาเนี่ยก็กินได้นะคะแต่ว่าเราพยายามเลี่ยงแบบประเภทที่มันสุกสุกดิบดิบนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแหล่งของพยาธิใบไม้
2: ค่ะ
1: ซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันทำให้เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับหรือน้ำมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตได้ค่ะซึ่งมันอยู่ในร่างกายได้หลายสิบปีค่ะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเป็นพยาธิใบไม้จริงๆเนี่ยก็กินยาแผนปัจจุบันจะเห็นผลกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแทรกเรื่องสมุนไพรเข้ามานิดหน่อยนะค
2: ะ
1: สำหรับพยาธิใบไม้นะคะพยาธิใบไม้เนี่ยมันจะเจอจากการบริโภคอาหารประเภทปลากุ้งหอยก็คือของที่มันอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปรุงสุกๆดิบๆหรือว่าพวกพืชน้ำก็ได้นะคะเช่นผักบุ้งนะคะกระจับแห้วสายบัวผักกระเฉดน้ำพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีตัวอ่อนพยาธิ อยู่ในตัวผิวผักหรือว่าอยู่ในตัวปลาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เรากินเข้าไปถ้ามันฆ่าไม่ตายเนี่ยนะคะมันก็จะไปโตเป็นตัวแก่ อยู่ในท่อน้ำดีถุงน้ำดีหรือว่าตับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่แสดงอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมีอาการเนี่ยมันก็มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงรุนแรงซึ่งแล้วแต่คนนะคะแล้วก็อาการมันไม่จำเพาะเจาะจงนะคะบางอาการก็เกี่ยวข้องกับการอักเสบของตับนะคะคนไข้อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียท้องผูกนะคะหรือว่าถ้าท่อน้ำดีอุดตันก็อาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่าตับโตได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะก็จะมีตัวแอลเบนดาโซนนะคะคุณหมอก็จะให้กินครั้งละเม็ดวันละ2ครั้ง 3-7 วันนะคะหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือพลาซิควอนเทลซึ่งอันนี้ไม่ต้องจำก็คือถ้าเรามีประวัติการกินพืชน้ำหรือว่าสัตว์น้ำที่มันสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราไม่ได้ลวกผ่านความร้อนดีๆแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นพยาธิหรือเปล่าก็ลองให้คุณหมอพิจารณาให้การรักษาดูนะคะทีนี้วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคพยาธิเนี่ยก็คือข้อแรกเลยคือพยายามถ่ายอุจจาระลงส้วมเป็นประจำทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่เอาอุจจาระไปลดผักรสอะไรเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ถ้าคนกินผักสดนะก็อาจจะติดพยาธิได้นะ
2: คะ
1: แล้วก็กินอาหารเครื่องดื่มนะคะที่น้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อาหารก็ต้องกินแบบปรุงสุกนะคะไม่กินดิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยผักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นพืชน้ำเรากินแบบลวกสุกดีกว่าเช่นผักบุ้งนาผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามาล้างเนี่ยมันก็ต้องขัดถูบริเวณผิวผักเพราะบางทีเนี่ยไข่พยาธิมันเกาะอยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะคะก็คือถูทีละใบทีละใบเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็เลี่ยงการกินของสุกๆดิบๆหรือผักสดไปเลยเช่นกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำอายุเยอะเป็นโรค HIV อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อาบน้ำล้างก้นฟอกสบู่ทุกวันนะคะแล้วตัดเล็บให้สั้นเพราะว่าบางทีเราหยิบนู่นหยิบนี่กินบางทีไข่พยาธิมันอยู่ตรงซอกเล็บเราได้นะคะแล้วก็อย่าแบบดูดนิ้วอย่ากัดเล็บนะบางคนมีนิสัยแบบว่ากินขนมและดื่มนิ้วอะไรแบบน
2: ี้
1: แล้วก็สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะเพราะว่าการเดินย่ำน้ำอย่างหน้าเนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดติดพยาธิพวกพยาธิปากขอนะคะพยาธิปากขอก็จะชอนชัยเข้าสู่ร่างกายในคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าได้นะคะ แล้วก็อาหารที่มักจะเป็นแหล่งของพยาธิก็คือพวกลาบก้อยซอยจุถ้าปลาร้าดิบนะเนื้อสัตว์สเต็กอะไรที่ยังย่างไม่สุกดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเป็ดไก่กบงูปลาไหลอะไรเงี้ยช่วงนี้บางคนแบบหาอะไรกินไม่ได้จะกินพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็พวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยถ้าเกิดไม่สุกก็อาจจะมีตัวอ่อนของพวกพยาธิตัวตืดนะคะหรือว่าแหนมแหนมนี่ก็มีพยาธิตัวตืดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยแบบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นใบแล้วก็เม็ดของต้นชุมเห็ดเทศนะคะจะเป็นชาชงชุมเห็ดเทศที่เราใช้กินช่วยระบายนั่นแหละนะพื้นบ้านเขาก็บอกว่าใช้ฆ่าพยาธิได้แต่ไม่ได้ระบุว่าฆ่าพยาธิชนิดไหนนะคะแล้วก็จะมีพวกพริกไทยใบสะเดาลูกยอมะเขือพวงหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้คือข้อมูลน้อยมากรู้ทราบแค่นี้นะคะส่วนที่ข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็จะมีตัวเมล็ดฟักทองเมล็ดฟักทองเนี่ยให้กินครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งติดต่อกัน 5-6 วันอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยขับพยาธิตัวกลมนะพวกพยาธิเส้นได้อะไรแบบนี้หรือพยาธิตัวตื่นนะคะก็ใช้ตัวเมล็ดฟักทองบดเคี้ยวได้นะคะที่เขาขายแบบอบสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใบมะระขี้นกกับผลมะระขี้นกนะก็คือเรากินมะระขี้นกเนี่ยมันสามารถฆ่าพยาธิตัวกลมได้แต่ว่าการศึกษามันเป็นการศึกษาในไก่นะคะแล้วก็ในหมูที่เขาทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะโดยพบว่าเมื่อกินเข้าไปเนี่ยเวลาเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องเนี่ยจะเจอว่าพยาธิมันถูกทำลายให้ผิวเซลล์เนี่ยมันฉีกขาดเสียหายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพยาธิตัวจี๊ดนะพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเขาให้ใช้ตัวกระเจี๊ยบเขียวนะคะต้มกินติดต่อกัน 5-8 วันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้ตัวเมล็ดแก่มะละกอบดแห้งนะคะครั้งละประมาณ 1.5 ช้อนชานะคะอาจจะผสมในน้ำผึ้งก็ได้นะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาทำในเด็กชาวไนจีเรียก็คือเขาเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยเจริญอะไรเงี้ยอยู่กับดินกับทรายก็อาจจะแบบมีพยาธิเยอะอะค่ะซึ่งเด็กเนี่ยอายุประมาณสัก 3-6 ปีเอามา60คนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยให้กินน้ำผึ้งอย่างเดียวแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยกินเมล็ดแก่มะละกอบดใส่ในน้ำผึ้งนะคะก็คือเหมือนกับว่าดูเปรียบเทียบกัน2กลุ่มไม่ให้เกิดอคติว่าเอ้ยฉันได้ยาอีกกลุ่มนึงไม่ได้ยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตรวจอุจจาระก่อนแล้วก็หลังกินผ่านไป7วันนะคะก็คือก่อนกินเนี่ยก็คือคนเด็กชาวไนจีเรียเนี่ยจะมีพยาธิไส้เดือนนะคะ26คนแล้วก็ลองลงมาเนี่ยบางคนก็จะมีพวกพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิตัวตืดร่วมด้วยในบางคนหลายคนก็มีการติดเชื้อพยาธิหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็เขาให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งเดียวก็คือเมล็ดบดแก่มะละกอแห้งครั้งละ 1.5 ช้อนชาหรือประมาณ4กรัมในน้ำผึ้งครั้งเดียวแล้วอีก7วันเนี่ยมาตรวจอุจจาระซ้ำนะคะซึ่งหลังจากกินไปเนี่ยประมาณ 80% นะคะของเด็กที่กินไม่เจอพยาธิในอุจจาระเมื่อตรวจซ้ำนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่ได้รับน้ำผึ้งอย่างเดียวไม่ได้กินตัวเม็ดมะละกอแก่เนี่ยก็ยังเจอพยาธิอยู่นะคะก็เลยเป็นสูตรที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้ได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะมีการมาฝากเท่านี้แล้วก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะระวังเรื่องของนอกจากพยาธิแล้วน้องก็คือเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลื่นล้มนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเข้าถึงยากเนี่ยก็ ็จะลำบากนิดนึงเนาะเวลาเราเจ็บป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพที่ดีนะคะ
0: ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของพยาธิไส้เดือนเป็นไปได้ไหมคะถ้าว่าน้ำท่วมแบบนี้โอกาสที่จะติดหรือว่าเป็นพยาธิไส้เดือนได้เนี่ยมีไหมคะจากผักผลไม้
1: เป
0: ็
1: นไปได้ค่ะก็คือมันจะอยู่ในพวกน้ำอาหารผักสดผลไม้หรือว่าเราเอามือไปสัมผัสดินหรือว่าเราล้างก้นแล้วเรามีไข่พยาธิติดแล้วเราก็หยิบอาหารเข้าปากอีกหรือเท้าย่ำดินอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ตามดินแล้วก็พยาธิไส้เดือนเนี่ยหนูเคยเห็นเพจคนไทยเนี่ยแหละแต่เขาเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพยาธิอ่
0: ะ
1: ที่แบบเวลาหมอส่งอุจจาระมาตรวจเนี่ยหรือว่าเขาส่องเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันเหมือนเส้นบะหมี่เลยใช่มันจะเป็นตัวใหญ่หน่อยถ้าเป็นพยาธิไส้เดือน
0: ค่ะจากนี้ไปจะไม่กินบะหมี
2: ่เนาะดิฉันจำไว้แล้วนะ
0: ช่วงนี้นอนเหนือนบะหมี่ไส้พยาธิเนี่ย
1: แต่ถ้าพยาธิตักขอก็เจอได้เหมือนกันถ้าเราเดินย่ำดินย่ำน้ำเท้าเปล่าช่วงนี้เพราะว่ามันใช้ได้แย่ตักขอเนี่ยมันจะทำให้คนไข้เลือดจางเพราะว่ามันจะดูดเลือด
2: โอ้
1: ใช่ค่ะดูดเลือดจากคนไข
2: ้ต้องใส่รองเท้า
0: หรือพยาธิอะไรก็แล้วแต่เด
2: ี๋
0: ยวได้เจอกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักสักครู่ค่ะ 13:34 ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: 13:39 นะคะเพลงเพราะๆค่ะ IMF นะคะเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่12นี้เนาะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
1: 1วันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้นะคะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณปราณีจากจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์อา
3: จ้า
2: เป็นกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมบ้านยังเสียงยังอารมณ์ดียังมีหัวเราะอีกเนี่ย
0: อ
2: าจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาจะน่ารักจริงๆเลย
0: จ้าอามีอะไรจะสอบถามเชิญค่ะ
2: ไม่ค่ะไม่จะมาเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์อา
1: โทรมาส่งกำลังใจ
2: อาจารย์อา
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณปราณี
1: โทรไปส่ง
0: ต่อสายมานะจากปทุมธานีส่งต่อไปที่ปราจีนบุรีนะคะอาจารย์อาแล้วก็คุณหมอทุกท่านเลยนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มี1สายเข้ามาแล้วนะคะ
0: คุณอภิญญานะคะคุณอภิญญาค่ะจากจังหวัดอะไรส่งสายเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ชนทั้ง2ท่าน
0: ค่ะจากไหนจ๊ะ
4: สมุทรสาครค่ะ
0: จ๊ะโอ้เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหม
4: ที่นี่ไม่ท่วมค่ะที่สมุทรสาครนี่ยังไม่ท่วม
0: ดีแล้วดีแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะวันนี้ถามอะไรดีจ๊ะ
4: ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะอาจารย์อา
0: แฟนคลับอาจารย์อา
4: คิดถึงนะคิดถึงนะเห็นข่าวว่าน้ำท่วมบ้านเหรออืมเราว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ย
3: เป็น
4: โอ้ยพายเรือพายเรือเป็นไหม
3: ไปเรือน่าจะพอได้
4: เหรอก็เป็นห่วงนะอาจารย์อาจ้ะให้กำลังใจอาจารย์อานะจ้ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: มีอะไรจะถามไหมคะ
4: ถามค่ะเพราะว่าชอบทานแหนมอาจารย์อาบอกว่าแหนมมีพยาธิหรอ
3: ใช่ไม่ควรจะกินบ่อยนะ
4: ไม่แต่ผัดให้นั่นข้าวผัดอร่อยดี
1: อ๋อทำสุกแล้ว
3: จ้าถ้าสุกแล้วก็น่าจะพอรับได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็บางทีแหนมมันมีพวกสารดินประสิวหรือในโตทามีนะคะก็ไม่ควรจะกินบ่อยมันก่อมะเร็งค่ะ
4: โอ้ค่ะแล้วก็
3: แต่เจ้านะหนูก็บอกไม่ได้หลับเพาะเจาะจงว่าทุกแหนมนะแต่ว่าบางทีเขาก็ให้ระวังไว้อะค่ะ
4: แล้วก็บะหมี่ด้วยนะแต่กินสุกบะหมี่
3: ไม่ใช่บะหมี่กินได้แต่ว่าพยาธิไตเดือนน่ะมันหน้าตาเหมือนบะหมี่
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวอยากเข้าใจผิดบะหมี่กินได้แต่ไอ้ที่บอกว่าบะหมี่ไอ้ที่เรากลัวบะหมี่นั่นคือพยาธิที่หน้าตาพยาธิไส้เดือนใช่ไหมอาจารย์อ่ะ
3: ใช่ใช
1: ่หน้าตาคล้าย
0: หน้าตาคือลักษณะคล้ายบะหมี่ไม่ใช่บอกว่าแบบกินไม่ได้นะ
4: แล้วผักดิบนี่ก็ชอบมากมากเลยแต่ล้างสะอาด
3: ถ้าน้ำสะอาดก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถูให้น้ำไหลผ่านเพราะว่าพวกนี้มันยึดเกาะกันด้วยแรงถ้ามันมีมันจะมีพวกไข่พยาธิเกาะอยู่ที่เกิด
4: โอ
3: ้แต่ว่าผักสดเนี่ยถ้าไม่ใช่พืชน้ำก็อาจจะความเสี่ยงลดลงค่ะ
4: แล้วคืนนี้อาจารย์อามาเปล่าเนี่ยคืนนี้
3: ได้ออกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขนของขึ้นชั้น2ก่อน
0: อาจารย์อาจจะยังไม่สะดวกนะคะ
4: จ้าให้กำลังใจอาจารย์อาแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกอาจารย์เลยค่ะเป็นห่วง
3: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขาดหมอไม่ได้นะคะคนไข้แย่เชื่อป่ะจริงๆนะขาดไม่ได้จริงๆขาดอะไรขาดได้ขาดหมอไม่ได
0: ้ค่ะคุณอภิญญา
4: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: แฟนคลับอาจารย์อา
0: ค่ะมีดาวเบามาแล้วนะอาจารย์อาวันนี้น่าจะไม่มีใครปรึกษาสุขภาพกับอาจารย์แล้วแหละน่าจะโทรมาให้กำลังใจ
1: โทรมาถามว่าอาจารย์ว่ายน้ำ
0: ใช่อาจารย์อาแล้วก็ทางโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้นะ
1: ค่ะ
0: สำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะ
1: 022769718 022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
0: คะ
1: หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะคุณนิคมคำไม่ใช่คำสร้อยคุณนิคมประคำศรีนะคะให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเหมือนกันนะคะก็ฝากส่งกำลังใจเช่นกันค่ะไปที่คุณสรรสนีหรือเปล่าคะ
1: ศาสนีเหรอคะ
0: ศาสนีหรือสรรสนี
5: ถาปณีค่ะ
0: ถาปณีทีมงานถาปณีนะคะอยู่กำแพงเพชรจ้ะ
5: อาจารย์อาว่าไอ้โรคไวรัสตับอักเสบซีอะค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วรักษาหายไหม
3: ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากเชื้อไวรัสอะค่ะสามารถหายขาดได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ต้องติดต่อทางโรงพยาบาลสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะอาจจะเขาพบว่าอาจจะมาจากทางเลือดนะคะเช่นเราเคยรับเลือดหรือว่าใช้เข็มฉีดยาอะไรร่วมกันหรือทั้งได้สัมพันธ์แบบไม่ป้องกันค่ะหรือจากมารดาสู่ทารกนะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่ทราบ
5: ไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเรียกอะไรนะที่เขาเอาอะไรนั่นตามที่ท้องอะค่ะ
0: เขาเรียกอันเตอร์ซาวด์เหรอคะอันเตอร์ซาวด์ไหม
5: แค่อันเตอร์ซาวด์มันเจอจุดดำเล็กมันจะเกิดมันจะกลายเป็นมะเร็งไปไหมจ๊ะ
3: อันนี้ไม่เสมอไปค่ะยังไม่ต้องกังวลค่ะแต่ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันทำให้ตับเราอักเสบได้คืออักเสบก็คือมันจะเป็นเหมือนทางเป็นเหมือนแผลเป็นเนาะแต่ถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยตับอักเสบเนี้ยมันจะกลายเป็นตับแข็งถ้าตับแข็งแล้วมันไม่ฟื้นนะคือเนื้อตับมันจะเสียไอ้ส่วนที่แข็งไปแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นตับแข็งหรือไวรัสตับอักเสบแล้วจะกลายเป็นมะเร็งแล้วแต่คนแต่มันก็จะมีความเสี่ยงก็คือแนะนำว่าให้รับการรักษาค่ะถ้าคุณหมอเขาบอกเป็นไวรัสตับอักเสบ
5: ไวรัสตับอักเสบซีแล้วเขาไอ้หมอไอ้แผนปัจจุบันที่อายุรกรรมเขาจะส่งไปหาแพทย
3: ์หมอเฉพาะทาง
5: ที่เป็นเกี่ยวกับตับอะค่ะหมอ
3: ค่ะ
5: แล้ว
3: ไม่นานค่ะประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็อัตราการหายขาดสูงประมาณร้อยละ90ค่ะ
5: อาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงมั่งคะหมออ
3: าการเริ่มต้นส่วนใหญ่คนไข้ไม่มีอาการค่ะร้อยละ80ร้อยคนเป็น80คน
5: หมอที่ตรวจก็ถามว่ามีอาการยังไงบ้างก็มันไม่มีอาการอะไรก็บอกไม่มีอาการ
0: อ๋อ
5: มันจะมีอืดท้องแน่นท้องอะไรมั่งไม่จ๊ะหมอ
3: มันมีอ่อนเพลียบ้างท้องอืดก็อาจจะเป็นไปได้แล้วแต่คนค่ะอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงเนาะคือมันก็เจอได้ในโรคอื่นก็ถ้าหมอเขาตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นไวรัสตับอักเสบก็มีหนทางรักษาค่ะก็รักษาหายขาดได้ค่ะ
5: หายขาดได้ใช่ไหมจ๊ะก็หมอเขานัดอีกตั้ง6เดือนนะกว่าจะถึงวันนัดที่จะเจอกับแพทย์กับหมอตับโดยตรงอะจ๊ะก็กลัวว่า
3: ทำไมนัดไปหรือเปล่าแล้วเป็นชนิด
5: จะช้าไปหรือเปล่าหมอ6เดือนนั่นนะ
0: 6เดือนแสดงว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าคะ
5: ไม่เขาบอกว่ามันเจอจุดที่แพทย์อายุรกรรมเขานั่นไม่ได้เขาก็จะส่งไปหาแพทย์ที่
0: เฉพาะทาง
5: จ
0: ้
5: ะ
0: คิวยา
3: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นตับอักเสบชนิดซีหรอคะ
5: จากที่ตรวจแรกๆเขาบอกว่าไวรัสตับอักเสบซีเขาบอกอย่างนี
3: ้คืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามีอาการอะไรที่รุนแรงก่อนถึงนัดอ่ะก็ไปก่อนนัดได้เนาะเช่น ตัวเหลืองตาเหลืองไม่มีแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรายังดูปกติดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเช่นไวรัสมันอาจจะยังเจอไม่เยอะหรือว่าตับยังไม่ได้อักเสบเยอะเขาก็อาจจะรอติดตามอาการไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
5: ก็ทำงานได้ปกติก็อายุ67แล้วเนาะก็ยังทำงานได้ปกติยังแข็งแรงดีอยู
3: ่อ๋อค่ะก็พักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้ดีอะค่ะมันก็
5: อาหารล่ะคะหมออาหารมันห้ามอะไรบ้างไหม
3: อาหารหรออาหารจริงๆก็เป็นหลักทำเขาเรียกว่าหลักการดูแลสุขภาพที่ดีทั่วไปก็พยายามอย่าไปกินของที่มันเร่งให้ตับมันทำงานหนักเช่นของทอดของมันที่คือกินได้นะแต่อย่าไปกินแบบทุกวันทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: จ้ะค่ะค่ะก็มันนานไง6เดือนก็เลยใจคอไม่ดีก็เลยต้องลองโทรถามอาจารย์อาดูก่อน
3: อ๋อเป็นพาหะหรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อไปแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะนะหมอเขาอาจจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่ายังติดตามอาการต่อได
5: ้อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหมอ
0: ค่ะ
5: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอน้ำท่วม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะค่ะ
0: สว
5: ั
0: สด
5: ี
0: ค
5: ่
0: ะถาปณีนะคะจากกำแพงเพชรค่ะ
1: ค่ะยังมีเวลานะคะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้เลยค่ะ
0: เข้ามาได้นะคะตอนนี้ใครที่อยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการแล้วไม่ไปหาหมอเนื่องจากว่าบางคนอาจจะกลัวหมอแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่มีเวลาไม่สะดวกนะคะมาแล้วค่ะสายนี้นะคะจากป้าอีทค่ะป้าอีทอยู่ตรงชื่อด้านบนนะทีมงาน
1: ป้าอีทสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: คุณหมออู้รอจดเบอร์เป็นปีเลยจดไม่ทัน
0: ได้แล้วปีนี้ชนะเลิศค่ะ
1: โทรจากที่ไหนคะป้าอีท
6: พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะ
0: โอเคค่ะใช่แล้วค่ะ
6: อยากทราบว่าเป็นโรคใต้ใบแก้เบาหวานได้ไหมคะ
0: ป้าเอจ๋าป้าเอไปปิดวิทยุนิดนึงเนาะฟังทางโทรศัพท์เอานะคะ
6: โอเคโอเคค่ะปิดแล้วค่ะ
0: ลูกใต้ใบตะกี้ถามอะไรนะคุณอ้อกินได้ไหมเหรอ
1: ค่ะ
0: ลูกใต้ใบ
3: กินได้ค่ะมันสามารถที่จะใช้ลดน้ำตาลได้จริงค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่างานวิจัยอาจจะไม่ได้เยอะมากคือยังไม่ได้ทำในคนที่เป็นเบาหวานจำนวนหลายร้อยคนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันลดน้ำตาลได้แล้วก็อาจจะต้องสังเกตตัวเอง
6: มันจะเกี่ยวกับไตไหมคะ
3: ไตหรอไตอาจจะไม่มีข้อมูลอะค่ะคือถ้าเราไตไม่ดีหรือไตเรายังปกติอยู่กินต้องอาจจะต้องกินหยุดหรือว่าติดตามค่าไตเป็นระยะทุก3เดือนอะไรอย่างเงี้ย
6: ก็หมอเขานัด3เดือนเจาะเลือดอ่ะหนูก็จะกินแค่3วัน5วันแล้วก็จะไปเจาะค่ะปวดเบาหวานขึ้นเยอะก็ไม่ทานอะไรพอทานนิดทานหน่อยน้ำหนักขึ้นแล้ววันวันกินข้าวแค่ช้อน2ช้อนแค่นั้นเอง
3: แล้วใครบอกว่าให้ใช้ลูกใต้ใบคะ
6: ก็

0: เพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกมาค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วได้ลองกินบ้างหรือยังคะจะกินแบบไหนเอ่ยต้มเองหรือว่า
0: เอาสดๆมาต้มทั้งต้นนะคะ
1: แล้วน้ำตาลล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: โอ้โหมันต้อง180นะคะล่าสุดนะคะแล้วก็มาเจอเพื่อนบอกให้กินเขาบอกให้กินก่อนเลยหาหมอสัก5วันก็เนี่ยใกล้จะถึงหาหมอแล้วก็จะรอโทรถามคุณหมอดูค่ะ
2: แต่รอหมอใช่ไหม
0: ไม่รอหมอแต่ว่าถ้าไปมันสูงขึ้นแล้วคุณหมอบ่นทั้งปีเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะบางวันเช้านะกินข้าวช้อนเดียวเย็นบางทีก็ไม่กินกินจากกลับอะค่ะแล้วก็วันก็ทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้น้ำหนักก็ยังขึ้นเลยกินอะไรก็น้ำหนักขึ้นเป็นโรคนี้ตายอดตายอยากจริงๆนะคะ
1: โอ้ยังไม่ขนาดนั้นค
3: ่
1: ะ
3: แปลว่าอาหารที่ทานจะเป็นพวกกะทิพวกของมันของหวานหรือเปล่าคะ
2: ของทอด
0: ของหวานเนี่ยทุเรียนทุเรินทุอะไรนั้นอารมณ์อะไรไม่ทานเลยจ้ะโอ้โหกล้วยก็ไม่การหมอบอกห้ามกินกล้วยกินนู่นกินนี่ก็ไม่ทานเลยค่ะขนมปังยังไม่ทานเลยนะ
2: ของทอดล่ะคะ
0: ของทอดก็ไม่ค่อยทานค่ะ
2: มันอาจจะสะสมไปแล้วไงมันสะสม
0: ไม่รู้ค่ะก็ไม่ทราบเหมือนก
2: ัน เดี๋ยวฟังอาจารย์
1: ไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหรือเปล่าคะ
0: มันก็เลยแบบว่าเขาดูในทีวีก็นั่งลุกนั่งนั่งลุกนั่งลุกนั่งได้สิบนาทีนับสิบแล้วลุกทีอะไรเงี้ยค่ะก็ปีจักรยานที500เที่ยววันนึงอ่ะ
1: ทีนี้ที่ว่าจะไปกินลูกไส้ใบเพิ่มอะค่ะล่าสุดเนี่ยหมอเขาปรับยาเพิ่มแล้วหรือยังคะกลัวมันจะมากไป
0: ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มครับจ่ายยาตามปกติอะค่ะ
1: อ๋อครั้งก่อนที่ว่าเจอน้ำตาลสูงหมอยังให้กินยาเท่าเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะค่ะ
1: อ๋อก็ลองกินดูวันละแก้ว2แก้วน้อยถ้าต้มก็อย่าไปต้มเข้มข้นต้มเคี่ยวอะไรมากมาย
0: โอ้ต้นเดียวก็ต้มกินแค่วันละแก้วแค่นั้นแหละค่ะ
1: แล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามันใจสั่นจะเป็นลมหิวยังไงแสดงว่ามันอาจจะมากไป
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ปกติกินข้าวกินอะไรคะ
0: ข้าวเช้าก็กิน6 โมงก็ช้อนเดียวค่ะนะแล้วก็
1: กลางวันเย็นกินไหม
0: กลางวันก็กินก๋วยเตี๋ยวเย็นบางทีก็ไม่กินแบบมันต้องทานยาเย็นด้วยก็ต้องกินรองท้องหน่อยนึงค่ะ
1: ทีนี้มันมีมื้อไหนที่ไม่มียาหมอไหม
0: มีทุกมื้อเลย
1: งั้นเราอาจจะต้องเติมเข้าไปในมื้อที่เรากินปริมาณอาหารเยอะหน่อยนะคะ
0: ต้องกินอาหารเยอะหน่อยเหรอคะ
1: ไม่ใช่หมายความว่าสมมติว่าเรากินอาหาร3มื้อเนี่ยเวลาเราจะกินสมุนไพรพร้อมยาแผนปัจจุบันน่ะหนูแนะนำว่าถ้าเลือกได้อ่ะเลือกมื้อที่เรากินอาหารเยอะหน่อยคือไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเหมือนเราเติมยาลดน้ำตาลเข้าไปอีกอะค่ะไม่งั้นมันน้ำตาลตกเราจะอันตรายได
0: ้เออที่ทานมามื้อเต็ดกินช่วงบ่ายค่ะมื้อละแก้วแค่นั้นแหละค่ะไม่ทานเยอะก็กลัว
1: ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก
0: ็ไม่มีเกี่ยวไม่เกี่ยวกับหน้ามืดใจสั่นไม่เป็นไรค่ะหนูไม่แพ้ยา
3: ค่ะโอเคนะคะป้าอีท
2: โอเคนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะ
2: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลกันต่อไปเนาะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณพิสุทธิ์นะคะถามว่าน้ำตาล103สูงไหมคะอาจารย
1: ์103ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: 103ถ้ายังไม่ได้เริ่มยาเบาหวานก็ถือว่ามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานก็คือคนปกติเนี่ยต้องไม่เกิน100ค่ะเป็นน้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงอย่างน้อยแล้วไปวัดที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะต้องไม่เกิน100แต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วกินยาเบาหวานอยู่นะคะแล้วได้103ก็ถือว่าคุมน้ำตาลได้ดีเพราะว่าถ้าคนที่กินยาเบาหวานแล้วเนี่ยเขาจะให้ควบคุมน้ำตาลให้ได้ไม่เกิน130ก็คือเกณฑ์มันจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้ง

0: ายแล้วก็ช่องทางที่คุณผู้ฟังที่อาจจะสามารถติดต่อจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนหลังจากนั้นลดได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะถ้าเกิดจะติดต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะลองโทรดูก่อนแต่ถ้าแบบรอแล้วไม่มีใครรับสายเขาน่าจะยุ่งเพราะว่าเหมือนมีเจ้าหนี้บางส่วนที่เขาไปช่วยเหลือด้วยในส่วนของแจกข้าวของอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบอร์02 02แล้วก็87710ค่ะเป็นเบอร์ที่ปาจีนนะคะ0202แล้วก็87710ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ13:58 นะคะสำหรับวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะทุกภาคส่วนเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบิน ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทศินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนา

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกุ้งนะครับกุ้งนะครับจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับและก็กุ้งเป็นสัตว์น้ำหายใจด้วยเหงือกลำตัวยาวนะครับแบนหรือกลมแบ่งเป็นปล้องๆนะครับเปลือกที่หุ้มท่อนหัวและก็อกคลุมมาถึงอกนะครับแล้วก็ปล้องที่8ส่วนใหญ่นะครับมีลักษณะแบนข้างนะครับแล้วก็ข้ามแล้วก็คาอยู่ที่ส่วนหัวแล้วก็อกนะครับมี10ขานะครับมีทั้งในน้ำจืดและก็น้ำเค็มนะครับโดยปกติแล้วชอบหลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆตามพื้นน้ำหรือในมุมมืดนะครับแล้วก็จะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับกุ้งกินทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะครับเช่นกินกุ้งด้วยกันเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกปลาไส้เดือนนะครับสัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่างๆนะครับรวมถึงข้าวเนื้อมะพร้าวนะครับตลอดจนซากสัตว์นะครับกุ้งนะครับสามารถแบ่งได้หลายชนิดเช่นกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามกุ้งนางกุ้งหลวงนะครับแล้วก็กุ้งฝอยนะครับกุ้งหัวโขนกุ้งขาวนะครับกุ้งรูกุ้งหินกุ้งดีดขันแล้วก็กุ้งแฉบวยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุ้งนะครับที่รายการสารฝันสู่โลกสวยนำมาเล่าแก่คุณฟังนะครับคุณฟังครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
2: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
1: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
3: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตา

0: ชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: พอโคตรละภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟรองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งจุดบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม24จุดจากทั้งหมด79จุดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
7: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชาวนานมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
8: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
11: รายงานอากาศประจำวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคม 69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือเพื่อความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 25-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นาทีวันนี้ที่ฝั่งน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:24 นาทีและเวลา 13:43 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 7:30 นาทีและเวลา 19:23 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 33.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.7 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 0.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนครินทร์ยำคำรายงานครับ
12: บีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระเป๋าถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกพอกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
13: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰ ਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨਨ ਤਾਂ ਸੌਨ ਇਸ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿਨ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸਮਨਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਸੰਪਤ ਥੀ ਹਾ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਸੰਪਤ
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

ครับถือว่าน่าจะห่างหายจากช่วงฝนตกไปสัก 2-3 วันแล้วนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงนะตอนหัวค่ำหรือว่าตอนเย็นๆบ่ายๆเนี่ยจะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนครึ้มค่ำครึ้มค่ำบ้างนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยปริมาณฝนในพื้นที่ระนองน่าจะลดน้อยลงเลยนะมีแสงแดดทะลุฟ้าออกมาเลยระนองนี้ไม่มีฝนก็ร้อนจริงๆเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะหลังจากที่ผ่านช่วงที่ฝนตกมานะครับโอ้โหกี่เดือนแล้วเนี่ยครับ 4-5 เดือนได้นะครับช่วงนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการที่นำเสื้อผ้านะครับรวมถึงที่หลับที่นอนออกสู่แสงแดดนะครับยังคงอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาคกลางแล้วก็ทุกจังหวัดที่กำลังนะครับเผชิญอยู่กับปัญหาน้ำท่วมขังนั่นเองซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลภาคเอกชนทุกฝ่ายเลยกำลังนะครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาทหารตำรวจนะครับก็ต่างช่วยกันนะครับเร่งผลักดันหรือว่าทำให้ระดับน้ำลดลงไปโดยเร็วที่สุดทุกวิถีทางเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งนะครับเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับแล้วก็เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่65จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับและกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถยื่นนะครับลงทะเบียนได้ง่ายๆเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือ8นาฬิกานะครับหรือถ้าไม่สะดวกระบบออนไลน์ก็สามารถมายื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและก็มีทรัพย์สินเสียหายนะครับกรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้กรณีที่บ้านเราอาจจะไม่ท่วมหรือท่วมเล็กน้อยแต่รอบๆนะครับบริเวณเนี่ยไม่สามารถออกไปไหนมาไหนใช้ชีวิตประจำวันได้เกินกว่า7วันนะครับและกรณีที่4นะครับที่อยู่อาศัยประจำนะครับของเราเป็นอาคารสูงเช่นชั้น2ชั้น3ชั้น4เป็นต้นไปแต่ชั้นล่างเนี่ยโดนน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ส่งผลให้ไม่สามารถเดินออกไปไหนมาไหนได้ติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้ก็ครอบคลุมนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับอาจจะเป็นตึกสูงถ้าตรงเงื่อนไขนี้ก็สามารถมายื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาได้เลยนะครับทางนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครในส่วนของระนองก็นะครับอยู่ในเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกันนะครับทางนี้นะครับผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินหรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านด้วยนะครับอันนี้ขยายความนิดนึงนะครับบางท่านคงสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นบ้านเช่าหอพักอะไรต่างๆเข้าเงื่อนไขไหมครับเข้าเงื่อนไขเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นบ้านเช่าเป็นห้องเช่าห้องพักหรือว่าไม่มีทะเบียนบ้านก็แล้วแต่เราต้องอยู่อาศัยเป็นประจำนะครับไม่ใช่ขนำนะครับกลางทุ่งนะครับหรือว่ากลางสวนแบบนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขนะครับใครที่มีหลักฐานนะครับก็ถ่ายรูปนะครับเก็บร่องรอยไว้เก็บเอกสารหลักฐานไว้ต่างๆนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนนะครับ2ช่องทางได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งระบบจะเชื่อมฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีนะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนี้แล้วก็ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนะครับก็จะพยายามดำเนินทุกวิถีทางที่จะเพื่อลดนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของ65จังหวัดมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูได้ที่หน้าเพจของสวทชเลยนะครับเพราะว่าก็เกือบจะทั้งประเทศแล้วก็ว่าได้ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพัก

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ใบนี้คือบ้านของเรามาร่วมกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่สดใสและยั่งยืนโดยการลดพลาสติกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ทุกการกระทำเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มาร่วมกันรักษาโลกใบนี้ไว้เป็นมรดกที่ดีสำหรับรุ่นต่อไปรักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักษาไว้เพื่ออนาคตที่ดีของทุกชีวิต

กลับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงยามบ่ายๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่ทางสวทรนองนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเรามานะครับดูนะครับเกี่ยวกับการประชุมระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูเมื่อสัก35ปีก่อนก็คือนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี2534ที่ผ่านมานะครับบางท่านบอกยังไม่เกิดเลยก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามองย้อนกลับไปนะครับซึ่งพัฒนาการตลอด35ปีของประเทศไทยนั้นระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกนะครับสู่การเปิดบ้านต้อนรับอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ทางกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group เนี่ยก็เผยแพร่รายงาน Building Thailand's Future Today ที่ชี้ชัดว่าประเทศไทยก็เปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมรายได้ปานกลางขั้นต่ำสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคซึ่งตัวเลขและความสำเร็จตลอด30กว่าปีที่ผ่านมานะครับสามารถสร้างงานในระบบเพิ่มมากขึ้นโดยสร้างตำแหน่งงานที่รับค่าจ้างและเงินเดือนในระบบสูงถึงประมาณ11ล้านตำแหน่งมีรายได้เติบโตก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวหรือว่า GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าลดความยากจนได้จริงอัตราความยากจนตามเกณฑ์รายได้ปานกลางขั้นต่ำนะครับเกือบหมดไปจากประเทศไทยยกระดับโครงสร้างของประเทศพัฒนาครอบคลุมทั้งการขยายตัวเมืองตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของประชากรซึ่งกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าการเปลี่ยนผ่านของไทยขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานที่เข้มแข็งโดยเฉพาะบทเรียนหลังวิกฤตต้มยำกุ้งที่ทำให้ไทยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเข้มงวดควบคู่กับนโยบายเปิดรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการคมนาคมระบบดิจิทัลทำให้เศรษฐกิจของไทยเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างรวดเร็วและก็ยั่งยืนนะครับซึ่ง35ปีที่ผ่านไปไทยนะครับพลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีสรุป4หมุดหมายสำคัญแต่ละทศวรรษนะครับปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและยุคทองของการลงทุนไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคการเกษตรสู่ฐานผลิตนะครับเพื่อการส่งออกดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกช่วงระหว่างปี2540ถึง2543นะครับเกิดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับก็เปลี่ยนเป้าหมายจากไทยโตแบบก้าวกระโดดสู่โตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มทิศควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายมหานครคือก้าวสู่การเป็นผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์และปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่กับการยุคทองของการท่องเที่ยวพลิกโฉมการคมนาคมด้วยเมกะโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นะครับในปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลระดับภูมิภาคพิสูจน์ความยืดหยุ่นด้วยระบบสาธารณสุขและการก้าวกระโดดของนวัตกรรมการเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่งความช่วยเหลือโดยตรงถึงประชาชนกว่า40ล้านคนพร้อมเชื่อมต่อระบบชำระเงินข้ามพรมแดนนะครับแล้วก็ QR code ในอาเซียนจนรักษาอันดับความน่าเชื่อถือระดับ stable ไว้ได้อย่างมั่นคงและในปีนี้นะครับขอฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพ2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะครับก็คือการประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกผ่านกรอบนะครับ CT Forward Target ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME ตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน 30% ภายในปีคริสต์ศักราช 2030 นะครับ Transform ยกขีดระดับความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทูเกเตอร์ผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างทั่วถึงนะครับท่านผู้ฟังลองหลับตาย้อนนึกไปนะครับว่า35ปีที่แล้วประเทศไทยของเราเป็นแบบไหนบ้างนะครับและในปีนี้เป็นแบบไหนบ้างละกันก็จะเห็นว่ามีการก้าวกระโดดนะครับอย่างที่กลุ่มธนาคารโลกเขาวิเคราะห์มานะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันต่อนะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูก

ผบ.ทร.น.นำเสนอนะครับเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือว่าให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเดือดร้อนนะครับหรือว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับกฎหมายอย่าลืมโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลยนะครับสายด่วน1157สำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยชี้แนะให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งทางสวทของเรานำเสนอทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 15:30 นและก็ช่วงเวลาประมาณ 15:30 นั่นเองนะครับมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฟังนโยบายข้อสั่งการจากส่วนกลางผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และก็มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งที่ประชุมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งขณะนี้ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัยหลายพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการทำงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการดำรงชีวิตการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบและก็ทันท่วงทีทางนี้นะครับที่ประชุมติดตามสถานการณ์การพยากรณ์อากาศซึ่งมีรายงานว่าช่วงระหว่างวันที่6ถึง14ตุลาคมนี้ยังคงมีกลุ่มฝนพาดผ่านประเทศไทยนะครับก็อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือนะครับกับสถานการณ์แล้วก็สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพในส่วนของจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ร่วมรับฟังนโยบายข้อสั่งการสถานการณ์จากส่วนกลางพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการสถานการณ์ฝนและก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยและทรัพยากรที่จำเป็นตลอดจนบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานนะครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่ทางนี้นะครับจังหวัดระนองจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับเพื่อโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉินซึ่งมีกำหนดการดังต่อไปนี้นะครับวันที่15ตุลาคมที่กองพันทหารราบกรมทหารราบที่25อำเภอเมืองจังหวัดระนอง20ตุลาคมห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดระนองปิดท้ายที่28ตุลาคมวิทยาลัยเทคนิคระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะครับร่างกายแข็งแรงก็อย่าลืมมาบริจาคโลหิตให้โลหิตให้ชีวิตแล้วก็ส่งต่อพลังการให้ด้วยกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการบ่ายสามีเรื่องเล่าประจำวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการทางสวทระนองวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอตัวลาไปก่อนแล้วก็วันหยุดเสาร์กับอาทิตย์นี้ขอมีความสุขมากๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เฮ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและการใช้พลังงานสะอาดจากผลผลิตทางการเกษตรไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายวอลเทอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและคณะผู้แทนณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้แอร์บัสพิจารณาขยายความร่วมมือมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้นำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ที่ผลิตจากวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรของไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตด้าน Airbus เปิดเผยว่ามีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากเครือข่าย Airbus ทั่วโลกมาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานไทยและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการบินความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไปกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มปริมาณไข่ไก่ให้อุปโภคบริโภคในประเทศอย่างเพียงพอห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงวิกฤต
7: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุด พื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมเปิดรับการประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากพื้นที่ประสบภัยที่มีความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดซึ่งพบว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมยังสามารถบริหารจัดการได้โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางตลาดปกติก่อนเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสจากตุนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเตือนผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจับตุนสินค้าโดยเด็ดขาดผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า26จังหวัดควบคู่การเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนรอบใหม่ในช่วงวันที่5ถึง12ตุลาคมนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้เร่งกระจายยารักษาน้ำกัดเท้าและสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 70,000 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 150,000 รายการรวมถึงส่งทีมสนับสนุนศูนย์พักพิงที่เปิดอยู่343แห่งใน16จังหวัดและจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง7และวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมระบบสำรองทั้งด้านสถานที่การขนส่งและเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานองค์การเภสัชกรรมและอย.ในการสำรองและกระจายยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 น. ถึง 16:30 น.ทางสวท.11สถานีในสังกัดสปท.5ค่ะโดยวันนี้สวท.เกาะสมุยเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: ค่ะและดิฉันโชติกาลามาลาค่ะพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผอ.สวท.เกาะสมุยภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี้ยมการผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้เรามาแนะนำช่วงต่างๆของรายการกันค่ะช่วงที่2รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นายกยกระดับการดูแลประชาชนประกันภัยพิบัติน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหว30ล้านครัวเรือน1ตุลาคมถึง1ตุลาคมนี้ถึง1ตุลาคมปีหน้าค่ะต่อมาค่ะไทยลาวร่วมมือปราบยาเสพติดหลอกลวงออนไลน์แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนตั้งเป้าการค้า 370,000 ล้านและติดตามข่าวจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงที่3ช่วง PRD Service รัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพัฒน์ประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ครั้งเดียวเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมเป็นต้นไปและช่วงที่4ค่ะช่วงใหม่ของรายการช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะก็ไปติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ระนองค่ะในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวไปฟังจิงเกิ้ลกันก่อนค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะนายกค่ะยกระดับการดูแลประชาชนประกันภัยพิบัติน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหว30ล้านครัวเรือนเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคมปี2570ค่
1: ะ
0: นายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะโดยจัดลำดับพื้นที่ช่วยเหลือตามระดับความเดือดร้อนจัดทีมเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดโดยใช้หลัก1พื้นที่1ข้อมูลและเตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยและเครื่องจักรให้พร้อมเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดค่ะ
1: ค่ะก็รวมทั้งเตรียมรับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ด้วยนะคะจะให้เร่งค่ะแจ้งเตือนประชาชนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักท่าจีนและแม่กลองค่ะเพื่อเตรียมอพยพและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนอกจากนี้ค่ะยังได้คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะคะก็โดยภาครัฐเองนะคะจะจัดซื้อประกันภัยคุ้มครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570และมีการต่อประกันภัยทุกปีจากภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวด้วยค่ะ
0: ค่ะโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีน้ำล้อมเกิน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนพร้อมกำชับฝ่ายปกครองทุกระดับเร่งประชาสัมพันธ์สิทธิ์และเงื่อนไขให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากนี้เองนะคะปภ.ยังได้เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนะคะครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
0: หรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตพื้นที่กทม.ค่ะโดยหลักเกณฑ์ค่ะครอบคลุม4กรณีได้แก่1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายค่ะ2น้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วัน3ถูกน้ำล้อมจนดำรงชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันและ4ผู้พักอาศัยในอาคารสูงที่แม่น้ำไม่ถึงชั้นพักแต่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันค่ะโดยผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านค่ะ
1: ค่ะก็มากันที่เรื่องของไทยลาวกันบ้างดีกว่านะคะก็ไทยลาวค่ะร่วมมือปราบยาเสพติดหลอกลวงออนไลน์แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนตั้งเป้าการค้า 370,000 ล้านค่ะก็นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเดินทางเยือนสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการนะคะระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ธรรมาธิการนะคะร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวีภาคีขออภัยค่ะว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวค่ะครั้งที่23นะคะเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านและติดตามผลการเยือนสปป.ลาวค่ะของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคม2568ค่ะขอบคุณด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าการลงทุนพลังงานความเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์และการแก้ไขหมอกควันข้ามแดนด้วยนะคะ
0: ค่ะพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวค่ะโดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นและเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือในทุกมิติรวมถึงผลักดันเป้าหมายการค้า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 370,000 ล้านบาทภายในปี2570

0: รู้มาเล่าสู่กันฟังยามเย็นๆแบบนี้เพื่อสร้างเพื่อเพิ่มพลังกายพลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังกับรายการสวท.ระนองนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองนะครับถึงแม้ว่าฝนเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแสงแดดเปรี้ยงปร้างเลยนะในช่วงกลางวันที่ผ่านมาแต่ตอนค่ำๆก็มักจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เดือนตุลาคมและอีกไม่นานก็คงน่าจะสิ้นสุดฤดูกาลฝนตกของระนองนะครับถึงอย่างไรเราก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศข่าวสารข้อมูลอย่างใกล้ชิดละกันนะครับเพราะว่าขณะนี้ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางในหลายจังหวัดเลยกำลังนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วนะถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มมาหรือว่ามีน้ำเหนือไหลบ่านะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็มอบสิ่งของได้เลยท่านที่สะดวกนะครับแต่ต้องเป็นหน่วยงานหรือว่าเพจที่น่าเชื่อถือได้ของทางการเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไม้สวยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
0: ไปเริ่มกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับนายโชคชัยวิเชียรชัยยะปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบวัตถุดิบสำหรับโรงครัวศูนย์สร้างสุขพม.ณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชวิถีกรุงเทพมหานครจากเซ็นทรัลนะครับรีเทลฟู้ดเพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกซึ่งเป็นข้าวกล่องนะครับก็เพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชนต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรสนะครับผ่านสายด่วนพม.โทรศัพท์1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไปที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายก็เร่งเดินหน้าดำเนินงานศูนย์สร้างสุขพม.เพื่อส่งต่ออาหารพลังใจให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการดำเนินงานจัดตั้งครัวกลางนะครับพม.เพื่อปรุงอาหารสุกพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ส่งมอบความช่วยเหลือรวมไปทั้งสิ้น 9,740 ชุดแล้วโดยมีรายละเอียดการกระจายความช่วยเหลือดังต่อไปนี้นะครับครัวพม.จุดที่1สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถีรวม 3,540 ชุดแจกจ่ายไปยังจุดรับต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้แก่เคหะร่มเกล้าจำนวน 1,600 ชุดเคหะลาดกระบังจำนวน 1,540 ชุดและเคหะหนองจอกจำนวน400ชุดครัวพม.จุดที่2นะครับมีการเคหะแห่งชาติณวัดบางเตยรวม 6,200 ชุดแจกจ่ายไปยังจุดรับต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้แก่เคหะคลองจันจำนวน500ชุดเคหะศรีนวมินทร์คลองจันจำนวน 1,000 ชุดเคหะชุมชนหัวหมากจำนวน 2,000 ชุดบ้านเอื้ออาทรมีนบุรีจำนวน400ชุดบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ500ชุดเคหะสมประชานะครับจำนวน500ชุดบ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่ม500ชุดบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับจำนวน500ชุด และชุมชนข้างวัดลาดพร้าวจำนวน3

300ชุดนะครับทั้งนี้การดำเนินงานของศูนย์พม.สร้างสุขนะครับได้รับการสนับสนุนจากน้ำผลไม้ตราชบาบริษัทสหฟาร์มจำกัดตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ร่วมกันบริจาคสนับสนุนอาหารสดน้ำดื่มและก็ถุงยางชีพโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะร่วมกันบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถมาติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: บนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยพูนทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจที่ทางสวทรนองของเรานำเสนอให้ท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภารกิจของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวันก่อนได้เดินทางถึงมัสยิดบ้านทุ่งตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์สร้างสุขจังหวัดกระบี่นะครับณมัสยิดบ้านทุ่งซึ่งโอกาสนี้ก็รับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางโดยมีนายอัศนาวีมุคุระประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่แล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังพร้อมชื่นชมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุมัสยิดบ้านทุ่งร่วมกับศาสนสถานซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้โดยเน้นย้ำว่าผู้สูงอายุเป็นหนึ่งกลุ่มเปราะบางที่ถือว่าเป็นเสาหลักของสังคมไทยต้องมีความมั่นคงซึ่งความมั่นคงนี้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋านะครับจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพจึงได้แนะนำให้ดึงศักยภาพของจังหวัดกระบี่มาใช้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งทะเลหาดทรายและก็แสงแดดที่สวยงามต้นทุนทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าทางด้านวิถีชีวิตศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะสามารถทำให้จังหวัดกระบี่เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยือนภาคใต้เพื่อสร้างกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับจากนั้นก็ได้แสดงความยินดีถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ได้รับรางวัลชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัดกระบี่ปีงบประมาณนะครับ2569ชมรมผู้สูงอายุร่วมใจอนามัยบ้านนาตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่รวมถึงรางวัลบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาและก็จิตอาสาผู้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อสังคมนะครับวันนี้วันที่2ตุลาคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองเพื่อทุกบ้านของคนไทยซึ่งเริ่มคุ้มครองมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับและจะไปสิ้นสุด1ตุลาคมปีหน้านะครับคือ2570เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับคุ้มครองอะไรบ้างนะครับประเภทแรกก็คือคุ้มครองอุทกภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมนะครับวาตภัยคือจากลมแล้วก็แผ่นดินไหวพร้อมมอบความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและกรณีที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับจะได้2ล้านบาทต่อคนซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญก็คือพื้นที่ประสบภัยต้องมีการประกาศเขตนะครับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือประกาศเป็นพื้นที่ประสบกับสาธารณภัยแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือว่าตัวชี้วัดที่กำหนดนะครับดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปีกย่อยกันต่อนะครับ เมื่อเกิดอุทกภัยจะมีความเสียหายเบื้องต้นจ่ายไปก่อน 10,000 บาทแรกนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือไม่เกินอีก 90,000 บาทก็คือรวมแล้วจะไม่เกิน 100,000 หรือถ้าเป็นวาตภัยนะครับเกี่ยวกับลมก็จะมีจ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับ 5,000 บาทเช่นเดียวกันส่วนที่เหลือนะครับไม่เกินอีก 95,000 บาทในกรณีแผ่นดินไหวนะครับจะมีค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทเช่นเดียวกับวาตภัยแล้วก็ส่วนที่เหลือไม่เกิน 95,000 บาทสรุปแล้วก็จะไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับและถ้ากรณีภัยน้ำล้อมนะครับหมายความว่ามีบริเวณบ้านเราเนี่ยถูกน้ำท่วมล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับในกรณีนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวแล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มก็จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ2ล้านบาทต่อคนเลยนะครับซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งคือ1ตุลาคม2569จนถึง1ตุลาคม2570นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำคัญนะครับภัยพิบัติต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับหรือประกาศเป็นพื้นที่ประสบกับสาธารณภัยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวบางท่านจะคิดว่าน้ำท่วมบ้านแล้วเนี่ยแต่ทางจังหวัดยังไม่ประกาศนะครับก็จะไม่ตรงตามเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องดูดีๆแล้วก็เข้าใจรายละเอียดที่คุ้มครองด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงสุดท้ายสุดของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังไปยืนยันกดสิทธิ์หรือยังนะครับซึ่งสามารถกดยืนยันได้ตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้จนถึง15ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะแล้วก็จะกดไปที่หน้าหลักหรือว่าเขาร่วมโครงการมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่ายืนยันลงทะเบียนแล้วกดไปเลยนะครับแค่นี้ก็จะสามารถใช้งานหรือว่าใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 วงเล็บเพิ่มเติมนะครับจะเริ่มเปิดให้บริการนะครับใช้สิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวานคือ1ตุลาคมโดยเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าว่าผู้ที่มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการต้องกดยอมรับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือว่ารับชำระเงินนะครับสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 เพิ่มเติมแล้วก็กดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ก็สามารถใช้เริ่มสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไปจนถึง30พฤศจิกายน2569นะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นหรือ 6:00 นถึง 17:00 นนั่นเองแล้วก็ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์มันก็เหมือนเงื่อนไขเดิมทุกประการเลยก็ว่าได้นะครับใช้สิทธิ์ไม่เกินวันละ200บาทนะครับรัฐบาลออก60เราจ่าย40นั่นเองแต่ที่ไม่เหมือนก็คือระยะเวลานะครับยืดออกมาเป็น2เดือนนั่นเองวงเล็บนะครับมีเงิน 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปบริหารจัดการการใช้เงินแอปเป๋าตังหรือว่าไทยช่วยไทยพัดกันเองนะครับในส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการซึ่งร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอันนี้ร้านค้านะครับเวลา 6:00 นถึง 23:00 นเมื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระสินค้านะครับบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้ทั้งนี้นะครับสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิเข้าบัตรโดยอัตโนมัติและก็นำไปใช้จ่ายตามประเภทและก็เงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับนะครับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนดังนั้นนะครับจึงขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ในส่วนร้านค้านะครับที่ได้รับการอนุมัติยอมรับแล้ว ้องกดในแอปถุงเงินถึง1ตุลาคม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายกดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็เข้าเริ่มโครงการได้และส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่ตามบัตรอัตโนมัติทันทีนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับน้องแนนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

ำทุกวันหลังรบในชาติทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับหลังเคารพธงชาติเวลาประมาณ 18:10 ถึง 18:30 รอบวันทันข่าวสามารถรับฟังได้ทุกๆวันนะครับช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับมีทั้งสาระน่ารู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดระนองนะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ท่ามกลางบรรยากาศระนองนะครับยังคงเหมือนเดิมมาแล้ว 2-3 วันก็คือช่วงเช้านะครับไปจนถึงช่วงบ่ายแดดเปรี้ยงเลยนะครับแต่พอมาช่วงบ่ายนะครับบ่าย2บ่าย3ฝนเริ่มตั้งเขาแล้วก็ตกลงมานะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสกันอะไรเหมือนเมื่อคราวก่อนนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ครับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดิมนะครับเรายังคงอยู่กับสถานการณ์ที่มีปัญหาน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงภาคกลางนะครับแล้วก็พื้นที่บางส่วนนะครับโดยรอบปริมณฑลนั่นเองนะยังคงมีน้ำขังนะครับรอการระบายแล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำการเร่งนะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเนี่ยโอ้โหเข้าสู่น่าจะเกือบสัปดาห์แล้วก็ว่าได้นะครับเหมือนที่เราเห็นในสื่อโซเชียลมีขยะลอยฟ่องเลยนะแล้วก็น้ำเริ่มที่จะเป็นสีดำกลิ่นนี้น้ำไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าซึมมาผ่านได้ซึมมาผ่านข่าวหรือว่าซึมตามรูปภาพได้นี่รับรองนะครับกลิ่นนี่โชยมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนเห็นใจแล้วก็เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจึงเร่งการระบายน้ำแล้วก็ทำให้ระดับน้ำลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกวิถีทางเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับจิตอาสาทหารตำรวจต่างๆหน่วยงานป้องกันและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทุกพื้นที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกหน่วยนะครับให้เตรียมรับมือฝนที่จะตกในวันที่5ตุลาคมนี้โดยเน้นที่ภาคใต้ย้ำนะครับศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอพร้อมใช้งานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกเพิ่มในปริมาณที่มากอย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคาดว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะมีฝนตกหนักครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าสั่งการให้กำชับทุกหน่วยให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นขอให้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยและให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานสามารถรองรับและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักอาหารยารักษาโรคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับต้องสะอาดมีเพียงพอและพร้อมใช้งานเพื่อให้ประชาชนเข้าพักได้รับความสะดวกและมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะไม่ค่อยตกนะแต่วันที่5เป็นต้นไปเราต้องมาติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้แจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนะครับพร้อมกำชับศูนย์ปพ.เขตเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรับแจ้งจากกรมชลประทานว่าตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะครับที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยานะครับซึ่งทางนี้นะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในชุมชนคันกั้นน้ำแล้วก็ได้ประสาน10จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้เตรียมพร้อมรับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีเขต2สุพรรณบุรีและเขต16ชัยนาทติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะครับพร้อมเข้าพื้นที่หากสถานการณ์รุนแรงหรือขยายวงกว้างรวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็ประสานแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับริมฝั่งประชาชนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำให้ติดตามระดับน้ำแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมเร่งตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับได้เปิดเผยว่าจากรายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่28ถึง29กันยายน2569สำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวรวมทั้งสิ้น 475,000 บาทนะครับจากเหตุผู้ประกันตนเสียชีวิต2รายประกอบด้วยค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินสะสมกรณีชราภาพและแสดงความห่วงใยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมเตือนให้ระมัดระวังโรคและอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมโดยผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธินะครับสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะครับโดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงไม่นับรวมวันหยุดราชการทั้งนี้นะครับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับกรณีฉุกเฉินวิกฤตซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตควรเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้ที่สุดทันทีเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยสิทธิและการคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ผู้ประกันตนที่มีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้เจ็บคอมีแผลหรือตุ่มในปากมีผื่นหรือตุ่มบริเวณมือเท้าหรือร่างกาย
ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมเช่นโรคมือเท้าปากนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอย่างต่อเนื่องโดยกรณีเกิดภัยพิบัติผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องกำหนด30วันได้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมช่วงภัยพิบัติสามารถฟอกเลือดได้ตามความจำเป็นแม้ใช้เวลาน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อครั้งหรือมีความถี่ในการฟอกเลือดน้อยกว่าหรือมากกว่า2สัปดาห์และสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหากมีหลักฐานแสดงถึงความจำเป็นสามารถเบิกค่าฟอกเลือดเพิ่มเติมได้ตามความจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งนะครับในส่วนผู้ประกันตนที่ได้รับการปลูกถ่ายไตนะครับสามารถเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กำหนดกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานนะครับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่2ค่าทำศพ 25,000 บาทและหากส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเพิ่มเติมอีก 8,000 บาทและทางเลือกที่3ได้ค่าทำศพ 50,000 บาทนะครับทั้งนี้นางสาวจิรภากล่าวเพิ่มเติมว่าได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประสบภัยช่วยเหลือและก็เยียวยาให้ผู้ประกันตนและครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนัก

บรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำและก็เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ามายื่นคำร้องด้วยตนเองได้ในพื้นที่นะครับแต่ต้องมีหลักเกณฑ์หรือว่า4กรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. บ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีที่2บ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเนินนานเกิน7วันขึ้นไป3บ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปอันนี้หมายความว่าบ้านเรามีน้ำท่วมเข้ามานิดเดียวนะแต่ข้างๆบ้านหรือว่าพื้นที่โดยรอบน้ำล้อมเราไว้หมดแล้วจนไม่สามารถออกไปทำงานได้นะครับและกรณีที่4ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงนะครับแม้น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้หมายความว่าเราอาศัยอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็แล้วแต่น้ำท่วมนะครับชั้น1ข้างล่างไม่ได้ท่วมขึ้นมาถึงชั้นที่เราอยู่นะครับอันนี้ก็เข้าข่ายเหมือนกันแต่ต้องติดต่อกันนะครับ7วันขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับทางนี้นะครับผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งช่วยเหลือได้1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าห้องพักต่างๆนะครับโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับบางคนบางครั้งเนี่ยอยู่แป๊บเดียวหรือว่าไม่มาอยู่เลยแต่ก็ส่งเรื่องไปจะไม่ได้นะครับจะเป็นห้องพักห้องเช่าไม่ได้เป็นเจ้าของก็แล้วแต่ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่เราอยู่ประจำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถมายื่นได้2ช่องทางก็คือ1แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วครับ8นาฬิกานะครับซึ่งระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตามสถานะการดำเนินการได้แบบเรียลไทม์หรือว่า2นะครับมายื่นด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครนะครับอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยละกันนะครับว่าน้ำท่วมขนาดไหนอะไรยังไงนะครับมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานประจำปี2569จังหวัดระนองโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางรมินดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายนรเทพอัศวะพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองและก็บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องประชุมโกมาซูมชั้น4โรงพยาบาลระนองนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการทำงานนะครับโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และสมพระเกียรติซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการจัดเตรียมสถานที่ระบบสื่อสารแสงเสียงการขนส่งการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้เข้ารับบริการสำหรับโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานประจำปี2569จังหวัดระนองกำหนดจัดกิจกรรมให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนได้แก่การบริการผ่าตัดต้อกระจกดวงตาและทันตกรรมคลินิกโรคผิวหนังรวมถึงโครงการเด็กไทยได้ดีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทางนี้ทางจังหวัดระนองได้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชาวระนองนะครับและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติต่อไปนะครับ
ไปต่อกันที่ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยให้การต้อนรับนายปิยสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานติดตามภารกิจและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยมีนางสาวสาธิกา3

0: ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองนางสาวสุนันทาสุขแก้วผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ครอบคลุมหน่วยงานสำคัญได้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนองสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองและเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานและภารกิจสำคัญในพื้นที่ซึ่งการตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนองและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองก็เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการดูแลและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเหมาะสมสำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นนะครับก็ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรมกิจกรรมมินิซูคาแคร์การตัดผมการประกอบอาหารกาแฟและเครื่องดื่มรวมถึงบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะให้กับผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมและประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษซึ่งการลงพื้นที่ของปลัดกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองประชาชนและการสร้างโอกาสให้กับผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังนโยบายข้อสั่งการจากศูนย์กลางผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์และก็มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งขณะนี้ยังคงประสบปัญหาอุทกภัยหลายพื้นที่เลยนะครับพร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการทำงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งการช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งมีรายงานว่าช่วงระหว่างวันที่6ถึง14ตุลาคมนี้ยังคงมีกลุ่มฝนพาดผ่านประเทศไทยนะครับอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าผลกระทบจากฝนตกหนักในบางพื้นที่จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และก็สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพในส่วนพื้นที่จังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ร่วมรับฟังนโยบายข้อสั่งการและสถานการณ์จากส่วนกลางพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยและทรัพยากรที่จำเป็นตลอดจนบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถทำการช่วยเหลือและก็ดูแลประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่นะครับทั้งนี้จังหวัดระนองจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่อย่าลืมแล้วกันนะครับใครที่ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะครับต้องกดยืนยันสิทธิ์ของตนเองระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับรัฐบาลร่วมจ่าย 60% สูงสุด200บาทต่อคนต่อวันซึ่งจะมีวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐสูงสุด 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการและสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับ ไปจนถึง30พฤศจิกายน2เดือนนะครับในร้านค้าปกติทั่วไปใช้สิทธิ์เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะครับส่วนกรณีของฟู้ดเดลิเวอรี่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาหรือ3ทุ่มนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดเงื่อนไขครบถ้วนก่อนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยนะเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วก็กดไปที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าลงทะเบียนนะครับถ้าเรากดไปแล้วก็จะยืนยันสิทธิ์หมายความว่าเราจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับอย่าลืมการ 1,000 บาทคราวนี้ใช้ได้2เดือนนะครับตุลาคมกับพฤศจิกายนไปบริหารจัดการกันเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดี
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women

พื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

เพลงเพราะๆและเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่หลายคนเนี่ยเอาไปเล่นแผ่นเสียง TikTok กันตอนนี้นะคะผลงานเพลงจากคุณเต๋าพรัญวัฒน์เฟเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะก็นำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการในวันนี้ก่อนอื่นเอาเป็นว่าเราทักทายกันก่อนนะคะต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะมาเจอกับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ทีมงานสวทรนองในยามเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังจริงๆเป็นเย็นติดค่ำแล้วนะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้มาจะเจอกันเป็นวันศุกร์แน่นอนนะคะวันศุกร์ก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการอัปเดตกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนองนะคะต่างๆนานาก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้สลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะช่วงนี้ใครที่อยู่ในช่วงของการเดินทางจะเดินทางออกจากจังหวัดระนองไปท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวหรือว่าใครที่กำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอใช้เวทีตรงนี้ต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวในจังหวัดระนองกันค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนช่วงแรกนะคะต้องพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวก็มีปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองประจำเดือนตุลานี้นะเผื่อว่าใครที่สนใจว่าเอ๊ฉันจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะในเดือนตุลาคมนี้ระนองมีการจัดงานอะไรที่ไหนบ้างนะคะคุณเตรียมปักหมุดไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยระนองจะมีการจัดกิจกรรมประมาณ2กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกค่ะใกล้ๆแล้วนะคะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองค่ะจะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคม2569สำหรับเทศกาลกินเจของจังหวัดระนองนะคะหลักๆเนี่ยก็จัดอยู่ตรงโซนเดิมเลยค่ะลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองหรือว่าลานคอซูเจียงนะคะจัดตรงนี้ทุกปีแล้วก็มองเห็นได้ง่ายๆเลยค่ะคือภายในงานเขาก็จะมีการจัดโซนเนาะเป็นโซนของกินอาหารเจคือครบจบที่นี่ที่เดียวใครที่แบบว่ากินเจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาทานอาหารเจจากที่ไหนบางคนมาท่องเที่ยวไงคะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยฉันจะไปร้านไหนดีนะคะไปโซนนี้เลยคุณผู้ฟังคือเขามีครบจริงๆไล่ไปตั้งแต่ของคาวของหวานเครื่องดื่มผลไม้รากไม้คือมีครบหมดนะคะขนมจงขนมจีนส้มตำเจแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะคือเยอะมากคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเราอาจจะไล่กันไม่หมดเนาะของทอดในช่วงเจที่แบบหลายคนชอบกินมีผัดหมี่ต่างๆนะคะผัดไทยเจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้จุดนี้ถือว่าเป็นการรวบรวมของกินว่าเยอะแล้วก็ในแต่ละค่ำคืนนะคะเขาก็จะมีการจัดพิธีตามประเพณีถือศีลกินผักนั่นแหละในแต่ละค่ำคืนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลทุกคนก็ไปร่วมกันได้นะคะส่วนอีกหนึ่งงานคุณผู้ฟังค่ะถ้าผ่านพ้นในช่วงของเทศกาลกินเจไปแล้วนะคะก็ไปอีกทีนึงสักประมาณปลายเดือนตุลาคมเลยค่ะในช่วงวันที่26ถึง28ตุลาคม2569มีอีกหนึ่งงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่และจัดขึ้นในทุกๆปีด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่างานนี้ไปกันต่างอำเภอสักหน่อยไปกันที่กะบุรีค่ะสำหรับงานแข่งเรือประเพณีกะบุรีกลับมาอีกแล้วให้ทุกคนได้ไปร่วมเชียร์เรือแข่งเรือได้ไปสืบสานประเพณีท้องถิ่นแห่งสายน้ำกระบุรีแบบตระการตาประการใจแล้วจัดยิ่งใหญ่ทุกปีจริงๆคือนอกจากการแข่งเรือแล้วนะคุณผู้ฟังปกติแล้วก็เวลาจัดครั้งหนึ่งอ่ะก็มีทั้งพี่น้องทางฝั่งเมียนมาเนาะก็แบบมาเกาะขอบสนามแบบตรงริมคลองเลยอ่ะแล้วก็ดูการแข่งขันเรือกันค่ะคือหลายประเภททั้งประเภทมี8ฝีพายมีประเภท16ฝีพายแล้วก็ประเภท30ฝีพายค่ะคือเชียร์กันมันมากอ่ะคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เคยไปนะลองไปดูสักครั้งหนึ่งคุณติดใจแน่นอนส่วนใครที่ไปแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะการันตีเพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบหรือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ชอบการแข่งเรือสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไปเดินงานสนุกนะคะไปช้อปปิ้งก็ได้เพราะว่าเหมือนอย่างตัวนันเองอ่ะเราชอบในลักษณะแบบนี้เวลามีการจัดงานที่ไหนเราก็จะได้ไปช้อปปิ้งไปหาของกินคือมันเป็นฟิลที่เราสามารถไปซึมซับได้คุณผู้ฟังมันเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาแบบยาวนานมากอะค่ะก็ลองไปดูนะเผื่อคุณจะติดใจก็ได้แล้วก็ฝากโปรแกรมการท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดระนองกันด้วยไหนๆก็มาแล้วนะไปแช่น้ำร้อนออนเซ็นค่ะช่วงนี้ก็ฝนบ้างแดดบ้างเนาะ
แต่ก็นั่นแหละเป็นบรรยากาศที่ให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันแล้วก็จุดอื่นๆแลนด์มาร์คใหม่ๆของจังหวัดระนองก็ยังไปถ่ายรูปกันได้แล้วก็มาหาของกินเนาะบางทีก็เป็นของกินพื้นถิ่นของกินที่หาทานได้ยากในจังหวัดระนองค่ะก็คือครบรสจบที่นี่ที่เดียวถ้าเกิดว่าคุณมาคุ้มแน่นอนค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวกันตลอดช่วงเดือนตุลาคม2569นี้นะคะจังหวัดระนองเนี่ยเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปียิ่งในช่วงกรีนซีซั่นเป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ระนองบ้านเราค่ะเอาล่ะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวไปพอสมควรแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์น่าจะเป็นไอเดียให้กับใครที่ยังไม่รู้ว่ามาระนองแล้วฉันจะไปเที่ยวไหนดีในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ไปทั้ง2กิจกรรมได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2สำหรับรายการรักนรนองนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้ค่ะมาดูข่าวดีกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าติดตามข่าวแล้วก็เห็นภาพว่าท่านนายกแบงค์ค่ะท่านนายกศรีหราชสรรพคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะลงไปแถวพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินีค่ะถ้าฟังชื่อทุกคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ตรงข้ามกับศาลากลางอ่ะทุกคนจะรู้เลยแล้วภายในสวนนั้นนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้ไปเดินไปวิ่งไปจ็อกกิ้งมีเต้นอาราบิกด้วยนะคะจุดนั้นเป็นวิวที่แบบอีกหนึ่งพื้นที่ที่สวยแล้วก็เหมาะสำหรับการไปเดินออกกำลังกายอ่ะนันท์เองตอนแรกๆที่มาอยู่ระนองก็มีโอกาสได้ไปบ่อยนะคะช่วงแรกอินกับการออกกำลังกายแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงพักก่อนนะคะคือที่นั่นเป็นสวนที่สวยมากจริงๆแต่ก็นั่นแหละคือไม่ได้มีการปรับปรุงไม่ได้มีการดูแลอะไรมากมายนะคะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีคนไปใช้บริการออกกำลังกายในช่วงเย็นกันเยอะพอสมควรค่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่กันบ้างแล้วแหละซึ่งท่านนายกแบงค์อะค่ะท่านก็ตั้งใจว่าเอ้ยจะมีการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนได้จะได้มาใช้ประโยชน์กันแล้วก็จะได้เห็นแบบวิวทิวทัศน์ที่มันสวยงามสะอาดเหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจเหมาะสำหรับการไปออกกำลังกายจริงๆก็วางแนวทางเอาไว้ว่าจะมีการไปปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆโดยรอบภายในสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะการพัฒนาพื้นที่ทางเดินทางวิ่งมีเครื่องออกกำลังกายด้วยใช่ๆค่ะตรงนั้นก็คือว่าครบจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของอาคารห้องน้ำอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเวลาไปก็ไม่เคยได้ไปใช้บริการห้องน้ำเลยเนาะเพราะเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยปรับปรุงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยท่านนายกแบงค์ยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการปรับปรุงด้วยค่ะแล้วก็จะมีการจัดโซนกิจกรรมเป็นโครงสร้างกึ่งโล่งกึ่งเปิดนะคะรวมถึงปรับปรุงองค์ประกอบอื่นๆภายในสวนด้วยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าในช่วงที่ฝนแบบตกแบบชุ่มๆแบบหนักๆอ่ะมันก็มีหญ้าขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะน้องหมาด้วยอีกเรื่องนึงเนาะถ้าเกิดว่าแบบบริหารจัดการในส่วนนี้ได้อ่ะแล้วว่าตรงนี้อ่ะเป็นจุดที่เหมาะมากอ่ะแล้วมันคืออยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการศาลากลางเลยคุณผู้ฟังแล้วคือคนไปกันเยอะพอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงดูแลให้ดียิ่งขึ้นไปได้เนาะก็คิดว่าตั้งแพลนเอาไว้ว่าเราอยากจะกลับไปเดินจ็อกกิ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะเราก็อยากดูแลสุขภาพเนาะแต่ว่าปกติอ่ะคือมีพี่ๆเขาไปกันเยอะอยู่แล้วค่ะมีตั้งแต่เด็กๆมีครอบครัวมีรุ่นแบบสูงวัยใจยังเก่าอย่างเงี้ยก็ไปเดินออกกำลังกายกันเหมือนไปเป็นแหล่งพบปะของกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะคือเขาไปกันปุ๊บแล้วเขาก็แบบจะรู้จักกันเขาก็แบบทักทายกันแต่เราเนี่ยเป็นมือใหม่เรายังแบบไม่ค่อยคุ้นชินกับใครเนาะตอนไปก็มีโอกาสได้ทักทายทุกคนบ้างนะคะนั่นแหละถ้าเกิดว่าปรับปรุงเรื่องของน้องหมาได้เพราะว่าน้องหมาเยอะหลายตัวมากค่ะถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบน่าสนใจน่าไปออกกำลังกายแล้วมันอยู่ใกล้ในโซนบางริ้นตรงนี้ไงคุณผู้ฟังแล้ววิวภายในสวนนะคะก็คือเป็นวิวดีอยู่แล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขามีสระน้ำแบบเป็นสระน้ำใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็มีสะพานข้ามเป็นเกาะเล็กๆอ่ะมันก็ถือเป็นหลายมุมหลายคนก็ไปปล่อยปลากันในคลองนั้นนะคะแล้วก็มีหลายโซนจริงๆแล้วมันก็เขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เดินเป็นคนที่วิ่งอ่ะมันเป็นระยะทางที่เหมาะมากสำหรับการวิ่งรอบๆสวนนั่นนะคะถ้าเกิดว่าวิ่งรอบพอดีที่นันท์เคยจับเวลาไว้ก็จะได้สักประมาณเอาเป็นเดินนะจะได้สักประมาณ 1,900 พอดีค่ะใครที่แบบชอบเดินออกกำลังกายก็ลองดูได้เนาะเดี๋ยวเราว่าใกล้ๆนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาทำเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ติดตามรับฟังกันค่ะแล้วก็ไปใช้บริการกันได้นะมาดูอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับสายออกกำลังกายสายกีฬาด้วยเช่นกันนะคะกลับมาอีกแล้วสำหรับครูดิสคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้ก็รันไปทุกวงการจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่นที่9ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองอะค่ะเขาได้จัดกิจกรรม Dance Exercise กิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้างความสุขให้ทุกคนมาเติมพลังบวกไปด้วยกันค่ะเอาเป็นว่าสถานที่ที่เขาจัดเนี่ยเขาจะจัดที่หอประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ
คุณผู้ฟังจุดนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่วิวสวยนะไปเต้นออกกำลังกายแล้วก็ไปดูวิวน้ำตกหงาวเป็นจุดที่ดีพอสมควรเหมือนกันนะคะก็ไปจะเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะออกกำลังกายกันเวลาแปลกปกติเขาจะไปช่วงเย็นใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมนี้เริ่มสักประมาณ10โมงค่ะใครที่อยากมีสุขภาพดีแล้วก็แบบกระหายการเต้นการแดนซ์การเอ็กซ์ไซส์ค่ะก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาระนองค่ะอยู่ทางไปเหงาเลยค่ะคุณผู้ฟังงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกหนึ่งเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนารนองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะขอให้ทุกคนเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยแล้วก็พักผ่อนอย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะคะรายการของเราพักกันไป2วันด้วยเสาร์อาทิตย์เรากลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้นัทและทีมงานสวทรนองกับรายการรักนารนองลาคุณผู้ฟังไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบ70%เขื่อนศิริกิติ์ประมาณ80%และเขื่อนแควน้อยประมาณ70-80%ส่วนเขื่อนบาศักดิ์ชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานคือนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรดจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทางนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์อันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตั๋วโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่เราก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวง

0: ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
1: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วง หากพบว่ารัฐบาลอิหร่าน

0: มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินFly Dubaiว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: เฮ้พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมเนี่ยลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการเปิดระบบนะคะลงทะเบียนข้อรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนข้อรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะครอบคลุม65จังหวัดนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในพื้นที่แล้วก็สำนักงานเขตในกทม.นะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม. 4กรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะคะกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดนะคะและก็กรุงเทพมหานครได้แก่กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีนะคะสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูนะคะอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะทั้งนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตเป็นภัยพิบัตินะคะเป็นประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านชาวผู้ชาวเป็นผู้รับเงินและก็ที่อยู่อาศัยประจำค่ะแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนนะคะผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางค่ะได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบจะเชื่อมโยงกับท่านข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์สถานะข้อภัยสถานะได้แบบเรียลไทม์นะคะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจะสามารถยื่นเอกสารโดยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไปนะคะใครที่ประสบอุทกภัยก็อย่าลืมไปยื่นเอกสารกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี
6: ้เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือการอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทาน พื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
8: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริง
7: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
9: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
10: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยที่เราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
9: อกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่าง

0: ครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2 ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66 ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2 ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่า52%ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิลค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54 กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52 กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49 กิโลกรัมหญิงพัชรกันภูลเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย2-0ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย2-0ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป0-2ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67 กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรอง

0: ชนะเลิศสสิการทองจันทร์แพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน0-2ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-1เซต 25-20 25-19 21-25 และ 25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
1: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องตรวจอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์

สุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดําเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเมื่อยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีทิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอดกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เมื่อยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันเคลื่อนมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาทีก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อและอากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองคลื่นมนุษย์หลั่งไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมยยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเคล็ดขัดยอกจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านสุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังครุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป๊ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางบ้านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผุดโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเหมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาบ้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับ

ีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับปูนเปียนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะ นี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทนกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลวันวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเหมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวิ้งอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงหรูว่าด้วยเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบางถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

ข้อพิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งกรูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถจอดซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก๊อตติดราบนกระจกฟิล์มกล่องแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเหนยช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามมาด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศาลเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อโยนผลส้มกระดำกระด่างเจียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคนึงลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเสียงว่อยวายริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าแม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทำให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนวูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

ร้อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟาดเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมื่อยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิด
หน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งซ่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่5-8ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วม การบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลองหนึ่งป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H Heart จิตใจดีมีวินัย Head เก่งคิดวิเคราะห์เป็น Hands ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ Health สุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3HStrong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ Security มั่นคงปลอดภัย Social มีส่วนร่วมในสังคม
14: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เดิมอีกด้วย
13: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วที่2ตุลาคม2560นะครับผมวันนี้ก็ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยช่วงหัวค่ำเท่านั้นเองนะถือว่าแสงแดดยังคงเปรี้ยงปร้างแล้วก็ร้อนระอุเลยก็ว่าได้นะครับสถานการณ์ในระนองถือว่าภาพรวมฝนน้อยลงไปจากเดิมเยอะเลยนะครับเนาะในขณะที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางนะกำลังได้รับความเดือดร้อนเลยน้ำท่วมขังนะเราคงเห็นนะครับโอ้โหน้ำแล้วก็ขยะต่างๆเต็มเลยนะรอการระบายนะครับทางนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะพยายามช่วยเหลือเตรียมพร้อมในด้านต่างๆนะครับเขาเรียกว่าระดมสรรพกำลังเลยก็ว่าได้ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่น้องที่กำลังได้รับผลกระทบแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะเพราะว่าเนี่ยทุกฝ่ายทำงานหนักจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าฝนมันตกลงมาหนักเกินที่จะรับไหวก็ว่าได้นะครับเนาะบางท่านก็อยู่กับน้ำท่วมขังเนี่ยโอ้โหน่าจะร่วมสัปดาห์แล้วนะสุขภาพจิตสุขภาพใจร่างกายก็ไปหมดเลยนะครับก็เห็นใจนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนอีกนิดนึงละกันนะเดี๋ยวเราก็ผ่านนะครับวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับทางนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ก็แจ้งเตือนนะครับ76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรง 4-7 ตุลาคมนี้นะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับภาคใต้ก็14จังหวัดเลยนะครับให้ป้องกันเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและลมกระโชกแรงนะครับโดยจะมีลักษณะฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมถึงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังจากฝนฟ้าคะนองนะครับรวมถึงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้วันที่2วันที่4ก็คือวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลานะเอาที่หลับที่นอนตาเขาเรียกว่าแสงแดดสบ้างนะครับเนื่องจากว่านานๆจะมีแดดเปรี้ยงๆมาที่ระนองทีนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องประมาทไม่ได้นะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดละกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปฟังเพลงเก่าๆยุค80-90กันนะครับเปิดตัวไปนะนกแร่นะครับเนาะนกแร่ก็คือนกแก้วนั่นเองนะเป็นวงที่โอ้โหสักกี่ปีมาแล้วล่ะหลายสิบปีแล้วป่านนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วนะครับโตโอ้โหไม่ใช่ว่าหนุ่มธรรมดานะหนุ่มมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เคยฟังเพลงนกแร่ก็ลองไปเปิดดูแล้วกันว่าแต่ก่อนนกแร่ดังขนาดไหนแล้วก็มีความน่ารักแบบไหนนะสมัยนี้นกแร่โตเป็นหนุ่มหมดแล้วนะครับเนาะอย่าลืมน้องสาวแล้วกันเป็นเพลงของไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนักร้องหญิงแต่ดังมากๆเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อละกันใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็ลองแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะครับ0778808834นะครับ

0: ฮัลโหล
1: นายสนิทัยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิผู้สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมยามค่ำคืนนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลังจากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมานะครับเนาะหลายๆท่านก็นึกถึงว่าโอ้โหนะครับพรุ่งนี้แล้วนะที่เราจะได้หยุดพักผ่อนนะครับซึ่งก็เสาร์กับอาทิตย์นั่นเองในงานของหน่วยราชการนะครับเนาะยังไงขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันสำหรับการหยุดพักผ่อนเสาร์กับอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปย้ำกันอีกสักเรื่องนึงก็คือนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 นนะครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดทั่วกรุงเทพแล้วก็พร้อมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกรณีต้องเป็นแบบว่าที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2นะครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบนะครับไม่ท่วมบ้านแต่บริเวณรอบๆของเราเนี่ยโดนน้ำท่วมติดต่อเกิน7วันขึ้นไปและ4กรณีที่อยู่อาศัยในอาคารสูงนะครับแล้วก็น้ำท่วมนะครับไม่ถึงชั้นที่เราอยู่นะครับแล้วก็เกิน7วันสามารถมายื่นเรื่องได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันทางรัฐระบบออนไลน์ถ้าไม่สะดวกก็สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับจังหวัดระนองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยื่นประสบสาธารณภัยเขตภัยพิบัติเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าตรงตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อก็อย่าลืมละกันไปยื่นได้เลยนะครับจะได้เงินเยียวยานะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีสวัสดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงรวดเดียวเลยนะ4 5 5 6เพลงรวดเลยนะแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆยุค80 90นู่นเลยนะครับเนาะที่จบไปเมื่อสักครู่ก็เพลงของพี่บิลลี่เข้มนั่นเองฝังลงในผืนดินนะครับเนาะเป็นเพลงฮิตเพลงดังของพี่บิลลี่เขาเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังอยู่นะครับผมยังไงก็ต้องกล่าวคำว่าวันจันทร์มาเจอกันใหม่เพราะว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่มีการแสดงสดรายการนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะปิดรายการประจำสัปดาห์นี้อย่าลืมแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมใครที่เป็นสายแอโรบิกนะครับอย่าลืมสิงขยับร่างสร้างหุ่นปังนะครับรัฐศาสตร์พลังรุ่น9นะครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญละกันนะครับใครที่ชอบกิจกรรมโยกย้ายแดนเอ็กซ์ไซส์นะครับที่หอประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่นที่9วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับศูนย์การศึกษาระนองนั่นเองริมถนนเพชรเกษมแบ็คกราวด์ด้านหลังนี่ระดับล้านเลยนะเป็นน้ำตกหงาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเต้นชอบขยับโยกให้สุดมาหยุดที่ราชภัฏนะครับ วันเสาร์วันพรุ่งนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมอย่าลืมละกันนะพบกับครูดิสนะครับเนาะแล้วก็เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่าลืมละกันนะไปแดนขยับร่างกายได้เลยวันเสาร์ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมละกันเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่าย TikTok มาลงโซเชียลอวดกันบ้างนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับผมและทีมงานสวทรนองนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปากีสถานประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมานีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ฝนยังมีตกนะกรุงเทพในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี่โอ้โหตกหนักก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหนนะดีว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตกข้ามคืนเหมือนช่วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นน้ำท่วมขังเวลาฝนตกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แห้งไปได้เยอะนะถ้าฝนไม่ซ้ำลงมานะก็เรียกว่าน่าจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังปิดทำการอยู่นะน้ำขึ้นสูงมากรถเล็กไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต้องเอารถทหาร6ล้อใหญ่ๆสูงๆทหารเนี่ยช่วยขนของช่วยขนเจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะแต่ว่ารายการเราไม่หยุดนะสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรยังจัดทุกวันทุกวันอาจารย์หมออาจารย์ต่างๆก็มาให้ความรู้ปลีกเวลาเข้ามาสู้กับน้ำก็สู้เห็นโอ้โหวิทย์น้ำกันในตึกท่านเจ้าพญาเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่นะทรงคุณค่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เต็มที่สู้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับก็หวังว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสุขภาพประมาทไม่ได้เลยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากับน้ำต่างๆแมลงสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไข้หวัดก็ยังระบาดกันเยอะนะรวมทั้งมีโรคฉี่หนูด้วยโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเพราะไปลุยน้ำย่ำน้ำนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแลปโตเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยป้องกันได้ป้องกันนะครับคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมาอีกแล้วนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีข้อมูลความรู้มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกหลังพักเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงปรึกษากับคุณหมอปอนเลยนะครับเราไปทักทายหมอปอนเลยนะอาจารย์ธีรพลงามน้อยอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรม
2: อาจารย์อยู่ไหนตอนเนี้ย
3: อยู่ก็อยู่ปราจีน
2: โรงพยาบาลยังพักอาศัยได้ไหม
3: มีทั้งบุคลากรที่ยังพักอาศัยในโรงพยาบาล
2: ส่
3: วนของตอนนี้ออกมาพักข้างนอกครับผมก็คือมีบ้านอยู่นอกโซนน้ำท่วมฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยเขาทำความสะอาดภูมิภูเบศรมาครับผมภูเบศรก็โดนหนักเหมือนกัน
2: โอ้ทุกเรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยเนาะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วพื้นที่ต่ำก็หนักหน่อยพื้นที่สูงก็บางทีไม่ท่วมแต่ก็น้ำล้อมรอบเน
3: า
2: ะ
3: แต่ก็ขาดแค
2: ลนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์ปอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับแฟนคลับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในรายการสุขภาพดีวิทยาไทยของเราเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นเนื้อหามากๆนะครับอาจจะแบบพูดเร็วหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยกันด้วยนะครับจริงๆคุณบรรลมเหมือนรู้ใจพูดเรื่องเมื่อกี้มาทั้งหมดคือเรื่องที่ปอนเตรียมมาในวันนี้เลยนะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือวันนี้ผมเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดยรวมมันก็ยังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับผมปอนก็เล็งเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยก็หวังว่าอาจจะเป็นแบบประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างน้อยก็ไปบอกต่อหรือว่าก็เอาไปปฏิบัติใช้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของน้ำกัดเท้ากับสมุนไพรนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณบรรลง
2: เชิญครับเริ่มน้ำกัดเท้านี่แน่นอนนะคนช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ครับผมก็คืออ่ะโดยหลักๆเนาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ทั้งในภาคกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อย่างของโซนที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นสระแก้วนะครับผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเนาะแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลไปทางบ้านสร้างแล้วก็อาจจะไปทางแปดชาเชิงเซาแปดริ้วแล้วนะครับผมมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็เกิดจากฝนตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งด้วยการระบายน้ำด้วยนะครับผมแน่นอนว่าพอน้ำเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเขาเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนนะครับย่านการค้าพื้นที่การทำเกษตรต่างๆจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมแน่นอนว่าพอวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกระทบและประชากรเป็นหลายล้านครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือเส้นทางการเดินทางระบบไฟฟ้าหรือการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะถูกชะงักลงไปนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากก็ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยนะคร
2: ับ
3: ในส่วนผมวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากในความยุ่งยากหรือในการอพยพหรือการจัดการต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยยังต้องเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานเลี้ยงไม่ได้ตัวผมเองก็ด้วยกันนะ
2: ครับ
3: ผม
2: ใช่ครับ
3: ลุยน้ำมา2วันแล้ว ต้องบอกว่าแน่นอนอันนี้ผมขออนุญาตพูดบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอนะครับผมฉะนั้นเมื่อมันมีน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลตลอดจริงแต่สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยเนี่ยก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับผม
2: ใช่ใช่ครับ
3: สิ่งสกปรกเชื้อโรคการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังก็คือเท้าข้อเท้าขาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำให้ชั้นผิวหนังของตามธรรมชาติของเราเนี่ยเอาแค่น้ำก่อนมันก็จะเปื่อยบอบบางย่นนะครับผมปกติเลยคุณอาบน้ำนานหนังเนื้อคุณก็ย่นอยู่แล้วนะฮะแต่คุณแช่น้ำแล้วเป็นน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จะทำให้เกิดโรคผิวหนังยอดฮิตเลยอย่างโรคน้ำกัดเท้านะครับผม
2: ครับ
3: คำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยจริงๆน้ำเขาไม่ได้ไปกัดเท้าหรือมันเป็นกรดเข้มข้นอะไรแบบนั้นคำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองว่าเราอยู่กับน้ำเป็นเวลานานแช่น้ำนานนะครับผมสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่ะผิวหนังเปื่อยนะครับผมมีอาการคันแสบแดงบางรายผิวหลุดไปด้วยนะครับผมหรือเกิดรอยแตกทำให้สิ่งสกปรกเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องระวังมากขึ้นในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานเพราะว่ามีอาการชานะครับผมโรคไตโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคผิวหนังเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำที่มันอยู่แช่ผ่านมันเป็นน้ำสกปรกมันก็คือเข้าเกณฑ์ของปัจจัยกระตุ้นความสกปรกหรือทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจริงๆน้ำกัดเท้ากับฮ่องกงฟุตเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับผม
2: ครับ
3: น้ำกัดเท้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมที่มักจะพบได้บ่อยนะครับผมระยะแรกเนี่ยก็คือสังเกตผิวบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเปื่อยแดงคันและแสบนะครับผมสิ่งตรงนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกายร่างกายตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับผมระยะที่สองเนี่ยก็คือถ้ามันมีการติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับผมพอมีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผิวหนังก็จะบวมแดงขึ้นไปอีกนะครับหรือน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นหนองซึมนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยมันคันเนาะพอเราเกามากๆอะครับผมมันจะระคายเคืองแล้วยิ่งผิวเปียกๆย่นๆเกาปุ๊บมีเล็บนิดหน่อยหรือไม่มีเล็บก็หลุด

0: มีความแดงผิวเป็นขุยเปียกมีกลิ่นเหม็นนะครับการมีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะหมายถึงมีเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหลักๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปแช่น้ำหรือว่าต้องเดินผ่านน้ำเป็นเวลานานมากๆแล้วเริ่มมีคันแดงแสบอะไรเงี้ยหรือเริ่มบวมเริ่มแดงมีแผลมีน้ำเหลืองอ่ะอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยลักษณะของการเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยารดฝาดนะครับผมการใช้ยารดฝาดเนี่ยก็คือในทางแผนไทยเนี่ยฝาดช่วยสมานนะครับผมเมื่อเริ่มมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยการใช้สมุนไพรที่มีลดฝาดก็อย่างเช่นการใช้เปลือกนะครับกลุ่มเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมนะครับใบฝรั่งนะครับหมากหรือสีเสียดนะครับผมมาต้มเคี่ยวนะครับผมให้ได้น้ำแล้วรอให้อุ่นแล้วก็เอาไปแช่นะครับผมความฝาดของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้แห้งแล้วก็ช่วยสมานนะครับผมมีส่วนช่วยในเรื่องของลิดฝาดสมานเนี่ยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อได้นะครับผมช่วยตกตะกอนทำให้ผิวหนังกระชับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความรู้ด้วยครับคุณบรรลมชาวนาที่เขาต้องแช่น้ำดำนาทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเรือนเนี่ยบางทีเขาหลังจากล้างเท้าสะอาดแล้วเขาจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มลงที่แช่เปลือกมะขามป้อมหรือว่าเปลือกกระโดนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นมันจะเหมือนมีการเคลือบขึ้นมานะครับผมเหมือนช่วยสมานด้วยแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จะเริ่มเป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมการใช้ใบพลูนะครับผมเอาใบแก่เนี่ยมาตำใส่เกลือนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้าขาวพอชุ่มแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะเหมือนช่วยแก้คันแก้ลมพิษนะครับผมแก้โรคผิวหนังต่างๆนะครับผมคือตัวใบพลูเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยช่วยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่แล้วนะครับผมลดอักเสบนะฮะแต่ว่าการใช้ใบพลูเนี่ยก็จะเหมือนใช้แล้วผิวก็จะคล้ำขึ้นหน่อยในบริเวณที่ใช้นะครับผมขานะครับผมขาตรงๆเลยนะฮะการใช้ขาแก่เนี่ยมาหั่นเป็นแว่นนะครับผมนำไปตำพอแตกแล้วก็ผสมสมัยก่อนคนเขาจะใช้เหล้าขาวเนาะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแช่ไว้15วันนะครับผมยาที่ได้เนี่ยเอามาเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับผมบริเวณที่มีการอักเสบนะครับผมหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการคันอักเสบเนี่ยได้นะครับผมอ
1: ี
0: กอย่างเนี่ยอย่างอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะมีแบบสเปรย์ขาเนาะมันก็จะช่วยดับกลิ่นเท้านะครับผมกลิ่นที่เท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่เขาไปอุดอยู่ตามต่อมเหงื่อรูขุมขนที่เท้าเนาะกลิ่นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าเท้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นหรือว่าหุ้มเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เหงื่อมันออกแบคทีเรียมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมกล
1: ิ่
0: นมันก็จะค่อนข้างแรงการใช้สเปรย์ขาเนี่ยหรือการใช้ตัวขาที่บอกเนี่ยนะครับผมเอาไปมาพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดแบคทีเรียครับแบคทีเรียก็จะลดลงกลิ่นก็จะลดลงนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาขาไปตำนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวก็ได้นะสัก15วันน้ำที่ได้เนี่ยก็เอามาพ่นเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อได้นะฮะอีกอันนึงนะครับผมใบชุบเห็ดเทศนะครับใบชุบเห็ดเทศเนี่ยจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้าเป็นรูปแบบของการทานเนาะแต่ว่าในลักษณะของการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาก็จะเอาใบชุบเห็ดเทศเนี่ยครับมาล้างมาโขลกแล้วก็เอาไปแช่ในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผมประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมก็ช่วยเรื่องฆ่าเชื้อราเรื่องโรคผิวหนังได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูไกลตัวอันนี้ใกล้หน่อยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีอะโจลีนนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อรานะครับผมแล้วก็ในน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาพบว่าการใช้สารที่ได้จากกระเทียมเนี่ยช่วยให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าได้นะครับผมพอๆกับครีมที่รักษาโรคเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็นกระเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาตำพอกหรือว่า ปะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองได้บ้างนะครับผม
1: ครับ
0: ตักๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอากระเทียมมาทุบนะครับกระเทียมเนี่ยพอถูกทุบเขาจะมีน้ำมันนะครับผมมันก็จะกลิ่นฉุนๆหน่อยนะฮะ

0: หรือเอามาฝานเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็เอามาทาบริเวณที่มีอากาศนะครับผมแต่หลักๆถ้าคุณผิวเบาบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยได้ดีนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นขึ้นชื่อเลยเป็นพระเอกเลยนะครับผมช่วยหลายโรคมากเป็นยาอายุรณะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคผื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของอาหารเรื่องของยานะครับผมหรือแม้กระทั่งภายนอกเหมือนกันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าได้นะครับเอาขมิ้นสดเนี่ยครับผมไปฝนกับน้ำต้มสุกนะครับผมนำผงขมิ้นชันที่ผสมมาเนี่ยกับน้ำเล็กน้อยเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นนะครับช่วยสมานช่วยลดการอักเสบนะครับผมอีกอันหนึ่งที่เขาจะมีการใช้กันเลยเนี่ยก็คือท้องพันช่างนะครับผมท้องพันช่างเนี่ยก็ถ้าอย่างของแผนไทยเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นยาน้ำเหลืองนะครับผม ช่วยปรับหรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับ
1: ครับ
0: ก็เขาก็จะเหมือนกับเอาท้องพันช่างเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการตำละเอียดคั้นน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่มีอาการนะครับผมตัวยาเนี่ยพอเขาเป็นยาน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะมีความเย็นนะครับผมเขาก็จะช่วยเหมือนล้างพิษได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอันนึงที่จะใช้หน่อยก็คือตัวการใช้ลังจืดครับผมลังจืดเนี่ยพูดตลอดเลยว่าจะเขาก็จะเด่นเรื่องคำว่าล้างสารพิษนะครับผมคำว่าล้างจืดในลักษณะของการล้างสารพิษเนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกับเป็นช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนนะครับผมถ้าอย่างของต้องการถอนพิษสุราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำล้างจืดนะครับผมเพื่อช่วยขับนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยล้างจืดเนี่ยก็มีวิธีเอามาใช้เป็นยาใช้ภายนอกได้ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการเอาล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยปกติก็คือจะมีดอกสีขาวสีเหลืองสีม่วงที่เป็นที่เห็นบ่อยๆนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ล้างจืดสีม่วงเนี่ยคือชนิดที่มีสารสำคัญที่รากแล้วก็ใบมากกว่าชนิดอื่นครับผม
1: เราก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับล้างจืดเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นอ่ะมันจะจำค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่แนะนำให้ถ้าไม่ชัวร์ก็หาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เอาดีกว่านะครับผมแต่หลักๆเขาก็คือจะเอาใบหรือต้นเนี่ยแห้งก็ได้สดก็ได้นะครับผมใช้สักห้ากำมือนะครับผมเอาล้างให้สะอาดนะครับผมใส่ครกตำผสมน้ำนะครับผมถ้าเป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะดีนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการกินก็เอามาคั้นดื่มได้นะครับผมถ้าเป็นแบบพอกเนี่ยก็ตำพอกได้นะครับผมลดอาการหนักเสพนะครับผมล้างจืดเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของผื่นคันผื่นลมพิษผื่นแพ้จากแมลงเคมีหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะครับใช้เองแล้วด้วย
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้ก็คือโดนยุงกัดครับแล้วมันคันก็เผลอไปเกาจนเป็นแผลนี่แหละแล้วก็ไปลุยน้ำต่อเลยคุณบรรเลง
1: ครับ
0: ก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความสะอาดแผลอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ต่อจากนั้นเนี่ยผมใช้กาซิดีนครับคุณบรรลง
1: อ๋อกาซิดีนเปลือกมังคุดของเรา
0: ของดีเลยครับผมอันนี
1: ้ครับ
0: ไม่เชิงโฆษณาอะไรเน
1: า
0: ะเอาเป็นเชิงรีวิวก
1: ็
0: คือกาซิดีนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับผมกาซิดีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีบทบาทในที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือเขาเป็นยาใช้ภายนอกนะครับผมมันง่ายต่อการใช้นะครับผมเขามีสารสำคัญเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของเอาง่ายๆคือฝาดเหมือนกันมีความฝาดเนี่ยช่วยสมานนะครับผมช่วยให้แผลแห้งไวนะครับผม
1: ใช่
0: แล้วมันมีความชุ่มชื้นนะครับผมความเปื่อยของผิวหนังเนี่ยมันก็จะกระชับนะครับผมแล้วก็พอมันกระชับเนี่ยการอักเสบมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีสารต้านเชื้อรานะครับผมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมลดอาการคันและรอยดำนะครับผมบรรเทาอาการคันตามซอกหรืออะไรที่มันมีการอักเสบจากการเกานี่แหละนะครับผมยิ่งพอเราเอามาเชื่อมกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยลักษณะของตัวการใช้กาซิดีนเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าพอมันเปื่อยนุ่มแล้วก็เป็นรอยแยกนะครับผมตอนแยกเนี่ยหมอบอกว่ามันจะเจ็บมันจะคันมากนะครับผมกาซิดีนเนี่ยเขามีความชุ่มนะครับผมเขาก็จะเหมือนไปช่วยเคลือบไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ใช้กาซิดีนเนี่ยหยดนะครับผมก ก็จะเหมือนเขาช่วยป้องกันนะครับผมช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงภาพรวมนะผมจริงๆการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณผู้ฟังมีสมุนไพรนะครับผมแต่ละชนิดที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันหาใกล้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เอามาใช้ดูแลตัวเองได้นะครับผมหรืออย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะครับผมขมิ้นชันชาล้างจืดสเปรย์ล้างจืดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับหรือกาซิดินเนี่ยอย่างของกาซิดินเปลือกมังคุดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีวางจำหน่ายค่อนข้างหลายที่เนาะคุณบรรลง
1: ใช่ครับ
0: หาซื้อง่ายนะครับ
1: หาซื้อง่ายซื้อง่ายพอสมควรมันกระจายไปทั่วครับผม
0: เป็นยาใช้ภายนอกครับมีความปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผมสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาเรื่องน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีอาการตามที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยการลงแช่น้ำเนี่ยในลักษณะที่น้ำมีความสกปรกนะครับผมหรือการปนเปื้อนเนี่ยเนาะก็ควรจะหมั่นล้างเท้าให้สะอาดนะครับผมด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับผมหลังจากไปเดินสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับระวังความอับชื้นนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่สะอาดแห้งนะครับผมไม่เปียกอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำกัดเท้าได้อีกวิธีหนึ่งแหละนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาเราเนาะมันไม่คันไม่แสบไม่อะไรแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะครับผมตามที่บอกมาเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่มันมี3ระยะเนี่ยมีผิวหนังเปื่อยมีแดงมีคันมีแสบหรือว่ามีบวมแดงมีน้ำเหลืองออกมาเราบรรเทาอาการตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะครับผมคุณผู้ฟังควรจะไปพบแพทย์หรือเภสัชนะครับผมในสถานการณ์แบบนี้ก็คือถ้าสะดวกเนี่ยผมก็แนะนำอาจจะเป็นร้านขายยาก็ได้แต่ว่าต้องเป็นที่มีเภสัชดูแลอยู่นะครับผม
1: ใช่ครับครับ
0: เพราะว่ายาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราแพ้อะไรหรืออะไรหรือเราไม่เคยใช้เลยมาก่อนเนี่ยเขาจะได้แนะนำเราได้ถูกนะครับผมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับผม
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงที่ครอบคลุมตอนจากสิ่งที่คุณบรรลงบอกไว้ตอนต้นนะครับผมโรคและความเสี่ยงอื่นๆที่มากับน้ำท่วมน้ำขังนะครับผมไม่พ้นเลปโตสไปโรซิสเลยนะครับโรคฉี่หนูนะครับผมต้องบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายกว่าโรคน้ำกัดเท้ามากนะครับผมเพราะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขังนะครับผมจริงๆเขาใช้คำว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วโคกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มาได้นะครับคือมากับปัสสาวะของสัตว์นะครับผม
1: ครับ
0: เพราะว่านะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วเนาะน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะแจ็คพอตมากๆนะครับผมก่อนที่น้ำมวลเนี้ยจะผ่านมาหาเรามันผ่านนาหรือว่าผ่านพื้นที่ที่มันมีสัตว์เยอะนะครับผมต้องบอกว่าสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยโคกับมือสัตว์เลี้ยงนะฮะ
1: ครับ
0: ปลาจีนเอาจริงเลี้ยงสัตว์เป็นหย่อมๆเลยนะครับผมน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้สัตว์เขาไม่ได้น่ากลัวนะแต่เชื้อที่มากับสัตว์นะครับผม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้น้ำสูงแค่ระดับข้อเท้าเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงครับผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเจอแผลปุ๊บเขาจับเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถใช้เข้าสู่ผ่านบาดแผลนะครับรอยถลอกหรือคุณเป็นน้ำกัดเท้าเดิมอยู่แล้วแล้วผิวมันเปื่อยยุ่ยแล้วมันแตกเขาก็เข้าไปตรงนั้นได้
1: ใช่ใช่ครับ
0: แค่จากการแช่น้ำนานๆนะครับบางคนเข้าใจโอ้กลางวันร้อนจังเดินแช่น้ำผ่านเลยทั้งที่มีเกาะกลางถนนนี้เจอมากัดตัวแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอว่ามีโรคนี้ด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วก็คือการอยู่แช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็คือไม่ต้องน้ำท่วมสูงแค่อยู่ข้อเท้าก็เสี่ยงนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้คุณผู้ฟังต้องลองดูคำนี้นะไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุนแรงตาแดงนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายตัวมากมันอาจจะมีเรื่องของภาวะตับไตวายได้นะครับผมโรคฉี่หนูฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายนะครับผม อันตรายจากน้ำที่มาผ่านเราหรือน้ำขังอยู่บริเวณนั้นก็ตามนะยิ่งน้ำขังยิ่งน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อคุณกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อคุณผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้รีบทามล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับผมหรือถ้ามันเริ่มมีอาการที่บอกเมื่อกี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชโดยด่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมได้สอบถามกับเภสัชมาเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคุณแต่ไม่ลงลึกให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดต้องผ่านน้ำหรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเวลานานมากๆนะครับผมขอแค่เราเคยเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่ละแวกนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับผมให้ไปปรึกษาเภสัชนะครับผมบางเขาจะมียาที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือคือห้ามผมจะบอกว่าอย่าไปบอกหมอว่าขอยาปฏิชีวนะหน่อยอะไรไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าเขาจะมียาแนะนำให้กินนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยพบหมอหรือเภสัชเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยื่นยามาให้อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ฉวยโอกาสได้เหมือนกันนะคนบันล้อมเน
1: า
0: ะฉะน
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังควรจะพบแพทย์หรือเภสัชนะครับถ้ามีอาการที่กล่าวมาข้างต้นไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดบริเวณที่มันแช่น้ำอ่ะมากๆผิดปกตินะครับผมอันนี้คือแล้วก็ถ้าเรามีแผลเนี่ยเราก็เสี่ยงนะครับอีกอันนึงที่มีความเสี่ยงครับขออนุญาตจะจบแล้ว โรคบาดทะยักครับ
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนว่าพอแช่น้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดครับเอาง่ายๆพอมันเป็นน้ำที่มันพัดเอาตะกอนหรือพัดดินโคลนมาน้ำมันจะขุ่นใช่ไหมคนบันลม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันอาจจะมีเศษแก้วเศษตะปูหรือไม้แหลมรอเราอยู่ที่พื้นหรือลอยมากับน้ำ
1: แล้วเราก็มองไม่เห็นด้วยมันจะใต้น้ำอ่ะครับผม
0: ใช่ผมมาใส่รองเท้าบูทเดินนะคนบันลมสรุปน้ำมันสูงเลยเข่าบูทอยู่แค่หน้าแข้งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผมการที่มันมีเศษพวกนี้มันมาสะกิดทำให้เกิดแผลเนี่ยนอกจากเสี่ยงพวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแล้วการได้รับเชื้อจากสนิมหรือว่าเศษไม้เนี่ยก็เสี่ยงโรคบาดทะยักด้วยนะครับผมแม้ว่าเราจะมีการฉีดบาดทะยักแล้วก็ตามนะครับผมอันนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังถ้าคุณใส่บูทแล้วคุณใส่กางเกงขายาวด้วยนะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายถึงบ้านถอดเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปิดท้ายกันที่อันนี้ครับนอกจากวิกฤตด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วอีกภัยหนึ่งที่มาพร้อมกับมวลน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับผมจะเรียกน้ำท่วมมหากรรมสัตว์พิษครับผม
1: โอ้ใช่ใช่ใช
0: ่บ้านใครอยู่ใกล้พุ่มไม้มีสวนหรืออยู่ป่านะครับผมเวลาน้ำมันท่วมเนาะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแมลงสัตว์ต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกัน
1: งูเงี้ยวเขี้ยวขอจระเข้มาหมดครับ
0: ถ้าเอาแบบน่ากลัวขึ้นหน่อยสัตว์มีพิษครับผมงูแมงป่องตะขาบนะ
1: คร
0: ับเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ใช่สัตว์ก่อโรคแต่ว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษนะครับผมพอเขามีพิษเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ตามบ้านเรือนตามซอกหรือตามรองเท้าเพื่อขอหนีน้ำเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็หนีเหมือนกันเขาก็หนีน้ำเหมือนกันครับผม
0: เราไปจับไปสะกิดไปโดนอะไรเราโดนเขาต่อย
1: ใช
0: ่โดนเขากัดอันนี้ก็ต้องอันตรายก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคุณผู้ฟังเลยก็คือเมื่อมีน้ำขังทัศนวิสัยเนี่ยมันลดลงนะครับการก้าวพลาดการสัมผัสไม่ทันระวังตัวอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ถึงชีวิตได้นะครับผมฉะนั้นนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้าวของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดอับต่างๆในบ้านต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับและลงน้ำทุกครั้งใส่บูทอย่างจะปลอดภัยนะครับผมสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วก็คือการดูแลความเรียบร้อยของครัวเรือนหรือว่ารอบบ้านนี่แหละนะครับผมเนื้อหาของวันนี้หลักๆก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นการใช้สมุนไพรนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกินมือเราแล้วเราต้องพบหมอนะครับผมฉุกเฉินได้1669นะครับผมเอาอันนี้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เน
1: า
0: ะประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับอ่ะผู้ฟังคงมีข้อมูลตรงนี้เอาไปดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ทางหมอปอนพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะ ทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเนาะย้ำว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลือกใช้สมุนไพรยังไงให้เหมาะสมกับตัวเรานะให้เหมาะสมกับโรคเราอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ02-290-0473นะครับเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้เลยนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันกับทางหมอปอนนะครับ02-290-0473ช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ้าวจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องน้ำกัดเท้าก็ได้นะเรื่องประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องสมุนพงสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาวันนี้อยู่กับหมอปอนนะครับแพทย์แผนไทยอาจารย์หมอปอนธีรพลงามน้อยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสายเปิดแล้วฮะโทรมาได้เลยครับ02-290-0473ครับ เราเปิดสายเบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
7: ค่ะโทรจากดันมะขามเตี้ยที่สืบเนื่องจากสอบถามเมื่อวานเกี่ยวกับน้ำกัดเท้า
6: ถาม
7: ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สองของการเริ่มมีอาการคันที่หัวไหล่วันแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกากหรือเตือนเพราะขึ้นเป็นเม็ดๆนะคะพอเมื่อคืนเนี้ยวันที่สองหลังจากอาบน้ำแล้วก็รู้สึกคันแล้วก็ไปเกาแล้วก็ไปดูอุ้ยมันลามอะค่ะมันแดงบวมแล้วก็คิดว่าเป็นจากแมงก้นกระดกเพราะแมงก้นกระดกก็จะมากับฝนอากาศชื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแมงก้นกระดกเนี่ยมันพอมันต่อยแล้วมันก็จะคืออาการผื่นแดงมันไม่ใช่ต่อยนะเขาบอกว่ามันพ่นพิษใช่ไหมคะมันพ่นพิษ
8: มันตัวแตกครับมันถูกบี้ตัวแตก
7: ใช่มันบวมแดงทีนี้ก็เข้าไปดูใน Google นะฮะว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นงูสวัสดหรือว่าแมงก้นกระดกกันแน่ก็สืบก็ถามถึงอาการเบื้องต้นของงูสวัสดเนี่ยนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหาหมอแล้วเพราะใน Google แนะนำว่าภายใน72ชั่วโมงถ้าเริ่มมีอาการให้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นคือมันพิษมันอาการอักเสบมันยังไม่ได้ทำให้ปวดแสบปวดร้อนมากทีนี้จะขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าไอ้ยางูสวัสดตกลงเป็นงูสวัสดนะคะก็ไปหาแล้วเนี่ยตกลงเป็นงูสวัสดคุณหมอบอกว่าเป็นงูสวัสดจะสอบถามคุณหมอว่าไอ้วัคซีนงูสวัสดเนี่ยค่ะให้ฉีดในขณะที่เราเป็นหรือหายแล้วถึงไปฉีดคะคุณหมอคะ
8: เบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผม
7: อาการตอนนี้เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนแต่ว่าคือวันนี้ที่ไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลด่านนะคะเขาก็ให้ยามาทานเขาเขียนยางูสวัสดนะคะแล้วก็อีกสองเม็ดนี่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่ายาอะไรอ่ะก็ทานไปแต่ว่าวันนี้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ กระบอกตาเนี่ยปวด
8: คือจะว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัสดอยู่แล้วครับผมคือเรามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับการได้รับการฉีดวัคซีนงูสวัสดเนี่ยมันก็คือเป็นการเอาเชื้อของโรคงูสวัสดเนี่ยที่มีระยะหรือความรุนแรงน้อยเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมินะครับผมฉะนั้นเนี่ยส่วนอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการรับวัคซีนตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้รับยาที่เป็นยารักษาโรคงูสวัสดโดยตรงเลยมากกว่านะครับมันจะมีกลุ่มยาที่เป็นเฉพาะอยู่คือเหมือนว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องรับวัคซีนแล้วเพราะคุณผู้หญิงได้รับเชื้อแล้วก็เลยต้องไปหายาที่มันรักษาเชื้อตัวนี้โดยตรงแทนครับผม
7: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันอีกทีนึงก็คือให้หายแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
8: ถ้าสมมุติว่าจะฉีดวัคซีนนะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอาการฉับพลันนะครับผมก็คืออาการระคายเคืองอาการคันตามร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการที่เชื้อมันกำเริบและเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะว่าหมายถึงฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับผ
7: ม
8: แต่ถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเราทุเลาลงแล้วนะครับผมงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เล่นกับภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแต่สมมติเราได้ยาถูกโรคอาการเราทุเลาแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปปรึกษาหมอเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทีก็ได้ครับว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่นะฮะ
7: ก็คือขอทำความเข้าใจก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ใช่แก้ใช่ไหมครับ
8: ถูกต้องใช่ครับว
6: ั
8: คซีนคือการฉีดเอาเชื้อมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อโรคชนิดนั้นและเกิดภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าเกิดเราเจอเชื้อร่างกายเราก็จะสามารถเข้าไปจัดการหรือตอบสนองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นครับผม
6: ครับจะเบิกไม่ได้นะถ้าจะฉีดน่าจะเบิกไม่ได้ก็แต่ว่าเป็นผลดีนะครับฉีดแล้วเป็นผลดีมากเพราะมันจะป้องกันได้ระยะยาวเลย
8: ค่ะใช่คร
7: ับถ้าใช้คำว่าระยะยาวกำลังจะสอบถามอีกข้อหนึ่งค่ะว่าฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดหรือว่ามีระยะแค่ไหนคะ
8: จริงๆวัคซีนก็จะมีระยะเหมือนกันครับขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับโควิดครับผมการได้รับวัคซีนต่อเนื่องระยะหนึ่งอย่างทำให้ร่างกายเกิดภูมิจริงแต่พอผ่านไประยะใหญ่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นหรือไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การตอบสนองของร่างกายเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันครับผม
7: อ๋อคืออันเนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยฮะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าภูมิตก
6: ใช่ภูมิตกแล้วถึงกำเริบขึ้นมา
7: เพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าภูมิตกถ้าเราฉีดไปสมมติมันจะมีระยะปีหรือสองปีไหมคะ
8: ใช่ครับ
7: ประมาณน
8: ั้
7: นใช่ไหม
8: คืออันเนี้ยมันจะมีลักษณะนี้ฮะเท่าที่เข้าใจของตอนนี้นะมันจะมีเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะครับผมกรณีที่เป็นเชื้อตายเนี่ยอาจจะแบบระยะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยประสิทธิภาพในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการต่อต้านเชื้อในอนาคตเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าโรคเนี้ยก็วัคซีนมันบวกลบครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเจอเชื้อที่แรงมากๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะยังรับมือไม่ไหวก็ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับไปที่คำหมอพูดว่าภูมิตกครับผมคือบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเริ่มงูสวัสดที่มันไปขึ้นใบหน้าครับผมแล้วใบหน้ามันชามันอ่อนแรงหรือมันมีผื่นเนี่ยเขาเกาะตามปมประสาทครับแต่ว่าในช่วงที่แบบภูมิดีมากๆภูมิต้านทานร่างกายดีเชื้อเขาหลบครับผมบางทีมันเป็นโรคที่แบบรอจังหวะเราอ่อนแออะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็จะโผล่มาได้เหมือนกันครับผม
7: คือเมื่อประมาณแต่นานแล้วนะคะอาจารย์คุณหมอค่ะ30 ปีแล้วค่ะเคยขึ้นที่หน้าขึ้นลามเกือบถึงตาเลยค่ะแล้วก็อันนั้นต้องรักษาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่ออายุ65ก็ประมาณ30 ปีแล้วค่ะยังคิดว่าโอ้โหเราเชื้อมันจะอยู่ได้ขนาดนี้เชียวหรือ
8: จริงๆถ้ามีประวัติเคยเป็นนะมันเป็น
6: อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตเราแล้วครับ
7: โอ้ค่ะ
6: ครับ
7: โอเคค่ะ
6: ทั้งชีวิตเลยค่ะท
7: ั้
6: งชีวิตเลย
7: ค่ะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณนะคะ
6: แต่ถ้าฉีดได้ก็ดีนะเขาแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดนะครับ
7: ค่ะ
6: ครับผมโอเคครับ
7: ขอบพระคุณค่ะดี
6: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
8: รักษา
6: ส
8: ุขภาพนะคร
6: ับ สำคัญนะถ้ามีภูมิมีภูมิก็โอเคครับรอดแต่ถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะมีโอกาสน้อยเชิญครับท่านที่รออยู่สายว่างแล้วฮะสายว่างแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะ02-290-0473มีมั้ยมีมั้ยนะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมีปัญหาอะไรพูดคุยได้นะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเองนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนครับเชิญครับสายว่างอยู่นะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีเวลาอีกเกือบ10นาทีเลยนะครับโทรเข้ามาก็จะได้พูดก็จะได้คุยกันเต็มที่นะครับมีไหมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีก็ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473นะครับ022900473อาจารย์เชิญครับอาจารย์มีอะไรเสริมมาแล้วมาแล้ว
8: โอเคครับ
6: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจากไหนครับ
9: ลำปางค่ะ
6: ลำปางนะเชิญเลยครับ
9: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินถามเกี่ยวกับวัคซีนงูสวัสดพอดีงูอยู่ลอนดอนนะคะพอดีเรามีคือเขาอายุถึงอะค่ะ66อะค่ะเขาก็เอาเม็ดเสร็จให้เราแล้วก็เราก็ไปรับการฉีดแต่งูแพ้มากไงคะคือพอดีฉีดเข็มแล้วพอดีคุณพยาบาลบอกว่าคุณได้สิทธิ์ฉีดนิวโมเนียอีกเข็มนึงนะคะหนูก็โอเคค่ะเพราะว่าไหนๆก็ฉีดแล้วก็เลยฉีดทั้งสองเข็มปรากฏว่าบวมแดงมากเลยค่ะบวมแบบบวมแล้วก็ตรงที่ฉีดร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือมีไข้ด้วยแต่คุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้ามีไข้ให้กินพาราหมูก็กินพาราแต่ว่าหนูไม่ไหวเลยค่ะก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าเขาก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรคือถ้าสมมติมันคือเขาวงให้ค่ะเอาปากกามาวงตรงที่แดงๆค่ะถ้าคุณไปรับยาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามันลามลงไปคุณต้องไปเอมเมอร์เจนซีแล้วอ่ะแล้วหนูก็วงไว้พอรุ่งขึ้นเขาก็คือลามแดงแล้วเป็นคล้ายกับมันตุ่ยลงตรงข้อศอกเลยค่ะไม่รู้อะไรค่ะไม่รู้อะไรตุ่ยลงมาเราก็กินยาตามที่เขาให้มาไปเอานับยามาแล้วก็กินแต่ว่าทรมานมากเลยค่ะพอเรากินยาครบประมาณสัก6-7 วันเนี่ยค่ะคืออาการบวมแดงก็หายแต่ก็ยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยค่ะคืออยากถามคุณหมอว่าเรารับยาเกินไปหรือเปล่าเพราะรับทั้งสองเข็มมาแล้วคืออีก6-7 เดือนตอนนี้อยู่ลำปางนะคะบอกว่าใช่ค่ะจะต้องกลับไปรับอีกวัคซีนก็กลัวเลยตอนนี้ว่าโหแบบทรมานมากเลยค่ะ
8: โอเคจริงๆก็คือโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ข้อมูลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือด้วยลักษณะของการให้วัคซีนนะครับอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นการได้รับเชื้อชนิดนั้นๆเข้าไปนะครับผมโดยที่พอได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็คือการที่เราติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอได้รับเชื้อแล้วร่างกายเขาตอบมันเชื้อมันอาจจะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งร่างกายมันเลยต้องตอบสนองแรงนะครับอาการที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นหลังจากที่ร่างกายเราเริ่มรู้จักเชื้อแล้วโรคมันสงบแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่มีอาการหลังเป็นไข้อะครับผมมันจะรู้สึกล้าตามร่างกายมากๆปวดเนื้อปวดตัวมากๆนะฮะ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตามปกติถ้ามันยังคุมได้อยู่นะครับซึ่งของคุณผู้หญิงที่ผมฟังเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมทีเนี้ยภูมิมันส่วนหนึ่งมันก็จะแปลว่าภูมิเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกให้อีก6เดือนไปฉีดเนี่ยมันเป็นตัวเดิมไหมที่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกครั้ง
6: ใช่ครับของผมก็ไปอีก3เดือนของผม3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีเข็มกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งครับผม
8: ซึ่งถ้าเขาแนะนำว่ามันเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปฉีดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วแต่ว่าที่มันควรไปฉีดเพราะว่าภูมิมันจะได้เกิดอย่างแท้จริงนะครับถ้าเราไม่ไปฉีดกระตุ้นซ้ำมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคเนี้ยอ่อนลงนะครับเราจะเจ็บตัวฟรีนะครับผม
10: ใช่คุณจะทรมานมากเลยอันนี
6: ้เป็นช่วง
8: เป็น
6: กี่วันช่วงเป็น
10: เป็นเกือบอาทิตย์นะคะแบบว่าเกือบอาทิตย์นะคะเพราะทานยาที่เขาให้มาแอนตี้ต้องทานนะคะแล้วก็มียาลดบวมด้วยค่ะแต่ตอนหลังมาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามาตุยตรงที่ว่าตรงข้อศอกเหมือนกับน้ำอะไรมาตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายหมดละค่ะคือหาย
8: ครับคือต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าถ้าหลังการได้รับกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเรารู้จักมันไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต่อต้านหรือว่าตอบสนองต่อเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับผมอาการที่เราเป็นหรือว่าไม่สบายตัวมากๆตอนเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในครั้งนี้แล้วนะครับผม
10: เข็มแรงนะหนูว่าอย่างนั้นนะคะแต่หนูต้องไปค่ะเพราะเหมือนคุณหมอพูดว่าจะต้องไปซ้ำอีกทีนึงนะฮะน
6: ั่
10: นก
6: ็
10: ไม่
8: ใช่ครับเพื่อประสิทธิภาพ
10: สำหรับตัวเรา
8: ใช่ครับ
6: ใช่ครับแล้วผ่านเข็มแรกมาได้แล้วนี่สบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งเลยนะแล้วเข็ม2ยังไงไม่เกินเข็มแรกอยู่แล้วน่าจะเบากว่าเข็มแรกเนาะอาจารย์เน
10: า
6: ะ
10: เรามี2ค่ะนิวโมเนียด้วยก็คือโอ้โหมันจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าที่แบบมันทำให้เราแบบต้องโอ้สู้มากๆเลย
8: เป็นไปได้ครับผม
6: โอเคครับพอเข้าใจเน
10: า
6: ะพอเข้าใจ
10: มีนาต้องไปฉีดแต่มีนาอีกครั้งนึงอ่ะ
6: โอเคครับ
8: เป็นกำลังใจ
6: ให้กำลังใจกันครับโชคดีครับโชคดีครับ
10: ค่ะสวัสดีคร ับ
6: ก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนไม่มีวัคซีนครับก็ว่ากันไปสมัยใหม่นี้มีวัคซีนก็เป็นทางเลือกเสริมนะครับใครมีความพร้อมก็ควรจะไปฉีดไว้เหมือนกันเพราะว่าไวรัสเริ่มมันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมอาจารย
8: ์มันขึ้นอยู่กับว่ามัน
6: ไป
8: ออกฤทธิ์ที่ไหน
6: ใช่ใช่
8: แต่ว่างูสวัสดคุณมาลงอาจจะเคยได้ยินถ้าขึ้น
6: ใช่งูสวัสดงูสวัสด
8: ถ้างูสวัสดมันจะเหมือนถ้ามันขึ้นรอบตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเสียชีวิตนะแต่มันแปลว่าภูมิร่างกายเราอ่อนแอมากมากครับผมระบบร่างกายมันจะล้มเหลวได้
6: ใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณทางหมอปอนมากครับ
8: ครับ
6: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เรียบร้อยครับให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะครับอ่ะดูแลสุขภาพกันนะฮะช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
14: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
15: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
14: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
17: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบันลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้า7บางยี่หนพระยาบันลือและพระพิมลเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
12: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
18: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสิริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชลชุดาสังทองรายงาน
12: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
19: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกันเช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5 ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับจันทร์อังคารพุธครับพบกันทาง AM 819 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็วันพฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891รวมถึง819 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รายการค้นหามาเล่าหลายคนฟังรายการค้นหามาเล่านะครับก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประทับใจก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างวงสุนทราภรณ์บ้างก็แล้วแต่ยุคนะครับวงกรมโฆษณาการบ้างเลือกมาฝากกันทั้งเก่าและใหม่เก่านี้เรามีต้นฉบับหลายเพลงแน่นอนส่วนใหม่ก็จะเป็นเพลงที่นำเพลงเก่ามาทำใหม่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนำเพลงเหล่านั้นแหละมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมอบเป็นความสุขความสบายใจครับ

เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผมไปเจอฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกหนักน้ำจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะไปเจอฝนตอนนั้นไปสัมมนาบ้างแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานในช่วงเช้าฝนตกแทบทุกวันตอนนั้นน่ะก็เจอฝนก็เลยทำให้เป็นหวัดนอนสมเลยคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานก็พูดได้นิดหน่อยในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเยอะๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็มันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะจะฝนก็ฝนมีฝนแล้วบางเดือนบางปีก็มีเยอะด้วยจะหนาวก็เริ่มแต่ไม่ค่อยหนาวมากนะครับก็เนี่ยประเทศเหนือจากเราไปเนี่ยนะฮะจีนลาวเวียดนามแถวนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อากาศที่มันเย็นๆแล้วคุณก็อย่าใจร้อนนะครับบางทีแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาปลดล็อกหมดแล้วนะครับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆถ้าเห็นด้วยประจักษ์เห็นได้ชัดแล้วก็มันสามารถเยียวยาได้เลยอ่ะเขาก็จะทำให้อย่างที่ผ่านมาเขาก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วด้วยบางส่วนแต่ว่าคือที่ผ่านมาบางที่โอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆมันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางจุดอันเนี้ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆก็จะออกมานะครับส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เริ่มเปิดให้แสดงสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือคนที่เคยได้คนที่เคยใช้อยู่4เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกันยานะครับสิงหากรกฎาแล้วก็มิถุนา4เดือนเนี่ยมันจะจบจริงๆมันจบไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นนะครับรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายได้ต่อกับ60 40ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตุลาคมและพฤศจิกายนรวดเดียวไปเลย 1,000 บาทคุณจะบริหารจัดการในการใช้อย่างไรก็ได้แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนก็รีบอยากจะยืนยันอยากจะใช้ก็เข้าไปแสดงตนหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเยอะหน่อยเป๋าตังก็เลยอาจจะอืดนิดนึงซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเข้าไปนะตอนประมาณสักตื่นมาเนี่ย6โมงเช้าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่พอช่วงประมาณ8โมงครึ่งนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปได้นั่นก็ความนั้นอาจจะเบาบางลงไปก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปใน G Wallet แล้วก็เข้าไปในโครงการไทยช่วยไทย Plus นี่แหละนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับที่สำคัญคือเขาให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง15ตุลาคมไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครอยากใช้ก็เข้าไปยืนยันแล้วกันแต่ 1,000 บาทจะอยู่ได้กับเรา2เดือนไม่รู้ใครจะครองความเป็น 1,000 บาทใช้จ่ายแต่น้อยได้ถึง2เดือนบ้างนะครับก็นี่เป็นการบรรเทาภาระนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายสิ่งของนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายเรา 60% ส่วนเราก็จ่ายไป 40% นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวสบายๆนำมาคุยกันกับช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานนี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะเป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะแรม7ค่ำเดือน10ค่ะและแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญที่จะมาทำหน้าที่ได้มาร่วมสนทนาหรือว่าซักถามบ้างประกอบการนำเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็แน่นอนว่าจะมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาสนทนาหรือสักการะให้ฟังต่อเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเราเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจจดจ่ออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนท่านผู้ฟังก็อ่านมาด้วยแล้วก็มาทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อประเด็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้คุณใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วนึกออกปะ
0: คือ
1: ถ้าบอกว่าท่านอยู่เราก็ยังไปหาไปฟังท่านเทศใดๆอะไรยังไงแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงถึงจะรู้จักท่านเราต้องดูที่คำสอนแล้วคำสอนอะไรที่ท่านทิ้งไว้ให้หลักฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพระไตรปิฎกโดยก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นบวชเป็นพระบ้างเป็นโยมบ้างที่ว่าเขาศึกษาทำความเข้าใจจากจุดนั้นจุดนี้เกิดความรู้เข้าใจได้ๆอะไรก็สืบทอดมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้เข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การศึกษาพระไตรปิฎกจึงเป็นเรื่องสำคัญคิดว่าโอ้เป็นเรื่องยากเรื่องเยอะหรือแบบไม่ใช่สาระต้องให้เห็นถึงความสำคัญเพราะว่าไม่งั้นการที่จะให้คำสอนอยู่ได้นานเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้เร็วศาสนาจะเสื่อมเนี่ยคุณใจไม่ได้ว่ามาจากภายนอกหรอกมันไม่ใช่ว่าศาสนานั้นศาสนานี้คนอื่นจะมาทำร้ายได้ไม่ใช่มันจะพังจากข้างในแล้วเพราะว่าเราไม่รักษากันเองแต่กลับทำพังจากข้างในไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ดันปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นจากในภายในเองเหมือนฉะนั้นการที่จะช่วยกันรักษาศาสนาคือการที่มาศึกษาอย่างดีทำความเข้าใจให้ถูกต้องจึงในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็อยากจะขอเวลาสักสัปดาห์ละครั้งในการที่จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้โดยเราก็จะลุยไปเลยแล้วลุยไปเลยก็คือเอาเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายลุยให้จบทุกบรรทัดแล้วก็ไปเล่มสองเล่มสามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในคัมภีร์คือในพระไตรปิฎกเขาจะแบ่งเป็นคัมภีร์คัมภีร์ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของเขาที่จะมีการรวบรวมเป็นหัวข้อธรรมะโดยแบ่งหัวข้อนั้นออกเป็นหลายๆประการแต่เป็นหนึ่งประการสองประการจนทั้งถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะที่มีหัวข้อ10ประการเรียกว่าอังคุตรนิกายหมวด10เรียกว่าทัสสนิบาตแล้วก็อยู่ในข้อที่28
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดข้อที่27จบแล้วมาต่อข้อที่28แต่27 28นี่มันจะคล้ายๆกันมีส่วนเหมือนส่วนต่างกันบ้างเลยอยากจะเอาหัวข้อข้อที่27และ28มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็เป็นเรื่องของประถมมหาปัญหาสูตรถูกไหมจ
1: ๊ะใช่ๆแล้วมหาปัญหาก็คือปัญหาใหญ่นั่นเอง
0: ปัญหาใหญ่เจ้าค่ะสูตรที่1 27แล้วก็28
1: สูตรที่2ใช่27และ28สูตรที่1และสูตรที่2
0: คือ
1: เนื้อหาไม่เหมือนกันทีเดียวคล้ายๆกันคือฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตเหมือนกันแต่ว่าไส้ในต่างกันบ้างแล้วฟอร์แมต และไส้ในที่เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะปัญหาที่ไล่ไปตั้งแต่1ประการจนถึง10ประการโดยยกถึงคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์แต่คำนี้มีมาในพระสูตรโดยมันก็จะหมายถึงปัญหาคือะไรคือ1อะไรคือ10อะไรคือ5นี่คือปัญหาแล้วอุทเทศก็คือหัวข้อในที่ว่าในที่5เนี่ยคืออะไร5ในที่นี้ถ้าในข้อที่28เนาะก็จะหมายถึงอินทรีย์5ธรรมะ5ประการคืออะไรนี่คือปัญหา5ธรรมะ3ประการคืออะไรนี่คือปัญหา3แล้วถ้าจะบอกว่าธรรมะ10ประการคืออะไรก็เรียกว่าอะไรคุณใหญ
0: ่ปัญหา10
1: ปัญหา10ใช่แล้วถ้าปัญหา4ปัญหา3ปัญหา1เนี่ยคำตอบก็จะยกขึ้นเป็นหัวข้อก่อนและโดย10ก็คือพูดถึงกุศลกรรมบท10เป็นต้น7ก็จะพูดถึงโพชฌงค์7เป็นต้นแล้วทีนี้อุทเทศนี่คือหัวข้อตรงนี้โพชฌงค์7กุศลกรรมบท10อินทรีย์5นี่คืออุทเทศแล้วไวยากรณ์คือรายละเอียดตรงนี้ไวยากรณ์ไวยากรณ์แปลว่ารายละเอียดคือการแยกแยะแจกแจงแต่คำว่าไวยากรณ์เนี่ยเราไม่จะเข้าใจหมายถึงว่าsyntax หมายถึง grammar ก็จะเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความหมายจริงๆของคำว่าไวยากรณ์คุณใจหมายถึงการแยกแยะออกการทำให้แจ่มแจ้งคลี่คลายสมมติว่าคำศัพท์คุณมีคำว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยฉันกินข้าวนะฉันเป็นประธานข้าวเป็นกรรมกินเป็นกิริยาไอ้คำว่าประธานกิริยากรรมมันไม่ได้อยู่ในประโยคเข้าใจปะแต่ว่านี่คือประธานนี่คือกิริยานี่คือกรรมไอ้การแยกแยะออกแล้วอธิบายว่าเขารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือไวยากรณ์นึกออกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: การแยกแยะออกและอธิบายเนี่ยคือไวยากรณ์ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่า grammar ในความหมายของภาษาศาสตร์ที่ว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนาะการแยกแยะออกให้แจ่มแจ้งคลี่คลายคือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์โอเคอันนี้คือเราได้พูดกันไปบ้างแล้วนะ
0: คร
1: ับเราซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เราพูดซ้ำเนี่ยเราเอาเฉพาะหัวข้อที่เราได้หมายถึงว่าเราได้พูดไปบ้างแต่มาพูดซ้ำคันนี้อยากจะเอาทำความเข้าใจในส่วนหัวข้อที่น่าสนใจ
0: เจ้าค่ะแบบทบทวนนิดนึงนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เจ้าค่ะ
1: เรื่องราวก็คือว่าคำสอนรายละเอียดต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้หัวข้อแล้วก็รายละเอียดหัวข้อรายละเอียดมันต้องชงมาจากคำถามก่อนแล้วคำถามคืออะไรคือปัญหาหัวข้อคืออะไรคืออุทเทศรายละเอียดคืออะไรคือไวยากรณ์แต่ว่าในคำสอนของศาสนาอื่นๆนั้นจะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งก็ไปที่วิหารของพวกเดรัจฉีแต่พวกเดรัจฉีก็สงสัยตรงนี้แหละว่าศาสดาฉันก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอสอนธรรมะแล้วก็บอกให้อยู่ปฏิบัติด้วยแล้วกันศาสนาฉันก็สอนธรรมะแล้วก็จะสอนให้อยู่ปฏิบัติด้วยเหมือนกันแล้วมันจะต่างอะไรกันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเอางี้แล้วกันไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกันท่านว่าไงพอมาถามพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วนี่ไงแต่บอกว่าเจาะลงไปว่าปัญหาคืออะไรอุทเทศคืออะไรไวยากรณ์คืออะไรจะไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่แบบลึกซึ้งแยบคายแบบในพระพุทธศาสนาไม่มีตัวอย่างที่ท่านแยกไว้ให้ก็คือปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1จนถึงปัญหา2อุทเทศ2ไวยากรณ์2ปัญหา3ปัญหา4ปัญหา9ปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะโอเคว่า1เนี่ยสมมติเราไล่มาในอัตถินิกายหมวด1เนี่ยโอ้โหต้อง300กว่าข้อนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1300กว่าหัวข้อใช่ไหมแล้วข้อ2ล่ะ2ก็ว่ากันไปอีกนามรูปอะไรก็ว่าไปจนถึงตอนเนี้ยปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10คืออังคุตตรนิกายหมวด10แล้วนะยังมี11 12ต่อไปอีกนะยังไม่จบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ท่านอธิบายตรงนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นตัวอย่างเฉยๆโดยพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าเรื่องอาหารเป็นยังไงนี่คือปัญหาหนึ่งประเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งสองก็คือนามและรูปสามคือเวทนาสามเราได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็อาหารสี่นะอาหารสี่อาหารสี่นี่ก็คืออาหารคือคำข้าวเป็นต้นนะอาหารคือวิญญาณอาหารคือผัสสะแล้วก็อุปทานขันธ์ห้านี่คือธรรมะที่มี5ประการแต่นี้ไอ้ตรงที่ว่าจำนวนข้อจำนวนประการเนี่ยนะจำนวนข้อเนี่ยมันเยอะไงคุณเนี่ยเข้าใจไหมเช่นเราบอกว่าปัญหา5อุเทศ5ไวยากรณ์5มันไม่ใช่แค่มีขันธ์5นะมันยังมีอินทรีย์5มีพละ5เออ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วยังมีอะไรอีกโอ้โห5อย่างนี้ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วเอาแค่ว่าปัญหา10อุเทศ10ไวยากรณ์10อ่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงกุศลกรรมบท10ก่อนหน้านี้อธิมุตตบท10ก่อนหน้านี้เราพูดอริยวาท10อย่างเงี้ยนาถะกระนั้นทำเซฟอย่างเงี้ยมันเยอะไง10อย่างนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆโดยในรายละเอียดเนี่ยโอ้ธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่เยอะหัวข้อคืออุเทศรายละเอียดคือไวยากรณ์และสามารถตอบโจทย์คือปัญหาอันใดหนึ่งได้แน
0: ่
1: สี่ห้าใช่ไหมหกก็คืออายตนะภายในหกนะเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ด8คือโลกธรรม8 9คือสัตวาส9เป็นต้นแล้วซึ่งพระอาจารย์เพื่ออธิบายละเอียดเรื่องวิญญาณทิฏฐิ7และสัตวาส9เนี่ยไปในช่วงของตาร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเต็มๆเลยเฉพาะ2หัวข้อนี้คืออธิบายเซตของก็เรียกว่าที่มนุษย์จะไปเกิดได้ทั้งหมดนะในสังสารวัฏเนี่ย
0: เ
1: รียกว่าภพภูมิ31ประการ31ที่อยู่ตรงไหนในวิญญาณทิฏฐิ7อยู่ตรงไหนในสัตวาส9นี่ได้อธิบายไว้หัวข้อ8ก็โลกธรรม8แล้วก็10นี่ก็คืออกุศลกรรมบท10ในธรรมะในข้อที่27แล้วในขณะที่ข้อที่28คุณใจเป็นคำถามของวาโสบาสิกาที่ไปถามภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่ที่เมืองชังคละนะอยู่ที่เมืองชังคละใกล้นิคมชังคละเมืองราชคฤห์นะอยู่ในเวรุวันใกล้ชังคละนิคมมาถามภิกษุณีรูปนี้ถึงปัญหา1อุเทศ1ไวยากรณ์1จนถึง10อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะโดยย่อหัวข้ออย่างเงี้ยรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เธอก็เลยยกธรรมะขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่แล้วไม่เหมือนยังไงตรงไหนที่ไม่เหมือนเอาตรงนี้เหมือนก่อนเอาตรงนี้เหมือนก็เรื่องอาหารเรื่องนามรูป2เรื่องเวทนา3แต่พอ4ขึ้นไปเนี่ยไม่เหมือนละประการที่4นี่คือสติปัฏฐาน4 5ประการนี้คืออินทรีย์5 6ประการนี่คือนิสสรณะ6ประการ7นี่คือโพชฌงค์7 8นี่คืออริยมรรคมีองค์8 9นี่คือสัตตวาส9และ10นี่คือกุศลกรรมบท10และนี่คือธรรมะหัวข้อที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันอันหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ในที่นี้คือนิสสรณียธาตุ6ประการอันนี้คืออะไรนั่นก็คือธาตุ6เท่านั้นเองคุณใหญ่เมื่อธาตุ6ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุหมายถึงธาตุช่องว่างและวิญญาณธาตุหมายถึงธาตุวิญญาณนี่คือธาตุทั้ง6ประการธาตุดินก็จะมีสิ่งที่เป็นของแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ธาตุน้ำก็คือธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เช่นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายพวกนี้ ส่วนธาตุไฟคือที่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เช่นความร้อนในร่างกายความร้อนที่ย่อยอาหารเป็นต้นยังรวมถึงไฟข้างนอกด้วยนะความร้อนที่อยู่ข้างนอกมีธาตุน้ำดินน้ำไฟลมเนาะธาตุลมธาตุลมก็คือของที่พัดมาพัดไปในร่างกายได้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุทั้ง4อย่างนี้มีทั้งที่เป็นภายในและภายนอกภายในก็คือผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่ว่าไปแล้วภายนอกก็คือภูเขาแผ่นดินท้องฟ้าต้นไม้พวกนี้คือข้างนอกกับข้างในข้างในยังไงข้างนอกก็อย่างนั้นท่านว่าข้างนอกยังไงข้างในก็อย่างนั้นหลวงพ่อว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็มาจากข้างนอกเช่นธาตุดินที่เป็นของแข็งก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราก็จากน้ำที่เราดื่มมาจากข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะอากาศคือที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกหายใจเข้าไปก็เป็นอากาศที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยความร้อนก็เกิดขึ้นจากบางทีเราผิงไฟบ้างให้มันอบอุ่นหรือกินอาหารร้อนเข้าไปร่างกายเราก็ร้อนขึ้นมาดินน้ำไฟลมพวกนี้ยังรวมถึงอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างภายในก็มีภายนอกก็มีเหมือนกันอันนี้แล้วช่องว่างที่เนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่เป็นที่พอเราร่างกายเรามาประกอบกันแล้วมันจะมีช่องมีโพรงตรงไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าอากาศธาตุแล้วถ้าเป็นของภายนอกก็คือช่องว่างที่แบบมีอะไรไม่ได้มีอะไรไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นธรรมชาติที่ว่างๆอยู่ไม่ได้มีธาตุสี่อยู่ในนั้นส่วนวิญญาณธาตุก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกวิญญาณธาตุธาตุทั้งหกนี้ถึงจะเรียกว่านิสสนียะธาตุหกตรงนี้มีนัยยะหนึ่งด้วยตรงนี้ก็ฟุตโนตเอาไว้มีสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุและก็อวิชชาธาตุอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในส่วนของอภิธรรมเนี่ยก็เรียกว่าวิพังคัปปกรณ์แยกธาตุหกไว้อย่างนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เจ็ดก็โพชฌงค์เจ็ดได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์มรรคแปดนี่ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสัตวะ9คือที่อยู่ของสัตว์9อย่างแล้วก็กุศลกรรมบท10แล้วก็จะแบ่งเป็นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เราก็พูดไปแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: เจ้าค
1: ่ะในส่วนที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเอ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งเอ้าทำไมภิกษุณีชาวชังคละพูดอีกอย่างหนึ่งในที่นี้แสดงให้เห็นถึงอะไรอยู่ในใจแสดงให้เห็นถึงว่าแสดงว่าในอังคุตตนิกายทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือปัญหาแบบนี้มันคือลักษณะอย่างนี้มันคือสิ่งที่เราจะเอาในหมวดอังคุตตรนิกายทั้งหมดมาตอบได้เลยถ้าพระพุทธเจ้ามีคนถามนะว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย่อๆคืออะไรเราเอาอังคุตตรนิกายหมวดหนึ่งมาตอบได้หมดเลยแล้วปัญหา8อุเทศ8ไวยากรณ์8ล่ะคือเราไม่จำเป็นต้องออกมรรค8หรือมรรค8ในตามที่ภิกษุณีรูปนี้ท่านกล่าวนะหรือจะเอาตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือข้อที่27เนี่ยเมื่อเอาโลกธรรม8เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเอาโลกธรรม8ไม่จำเป็นต้องเอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เอาหมวด8อื่นๆก็ได้เหมือนกันหมวด8อื่นๆที่จะบ่งบอกถึงธรรมะ8ประการอย่างเช่นศีล8ประการผลของทาน8ประการเรื่องของโจร8ประการโอ้มันมีหลายอย่างอยู่เป็นร้อยๆหัวข้อเลยในธรรมะ8ประการอันนั้นเอามาใช้ได้หมดเลยได้หมดเลย ราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เป็นความแตกต่างของในพระพุทธศาสนาเนอะที่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธศาสนานี่เอาถึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งที่เราควรไปศึกษาอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที
0: ่ข้อ27แล้วก็ข้อ28เจ้าค่ะอาจารย์ที่เชื่อมกัน
1: เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นหัวข้อหมวดธรรมะเรื่องมหาปัญหาสูตร
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้อย่างนี้แล้วเวลาเรามาศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าโอ้มันมีขุมทรัพย์คืออะไรที่ให้เราไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งได้มากกว่านี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่29และ30เดี๋ยววันนี้อยากจะพูดอีก2หัวข้อตรงนี้ข้อที่29แล้วก็30เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประเสนิโกศลหรือว่ากุลนายะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เขาเอามาไว้ด้วยกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าประเสนิโกศลแต่คนละแบบโดยในพระสูตรข้อที่29นี่พูดถึงความไม่เที่ยงเรื่องพูดถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปความที่มันแบบไม่น่าจะต้องมายึดถือใดๆโดยพระพุทธเจ้ายกเรื่องพระเจ้าประเสนิโกศลขึ้นมาเป็นประการที่1ในข้อที่29ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประเสนิโกศลนี่นะแคว้นกาสีทั้งหมดเลยนี่นะแล้วก็โอ้โหความแบบอลังการใดๆทั้งหมดเลยนี่นะเนี่ยที่เราบอกว่ามั่นคงยั่งยืนเนี่ยยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยแม้กระนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแปรผันไปได้นี่คือประการที่หนึ่งทีนี้ประเด็นคืออ้าวอะไรที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่มีความอลังการเลิศหรูเฮ้ยแล้วคุณเห็นเข้าใจนะว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะแปรปรวนไปได้นะอันนี้เราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลิศหรูอลังการนั้นๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันจะเล็กน้อยต่ำต้อยด้อยกว่าแน่นอน
0: เหมือนกับความไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือความไม่เที่ยงเลยใช่อันนี้คือคีย์เวิร์ดของพระสูตรนี้เลยซ้ำไปทั้งหมด10ประการตัวของพระสูตรนี้เลยคือตรงที่ไอ้ที่เราแบบเราไม่ควรจะยึดถืออ่ะแม้แต่สิ่งที่บอกโอ้โหเลิศหรูอลังการยิ่งใหญ่มหาศาลมั่นคงดูเหมือนมั่นคงอะไรต่างเนี่ยจริงๆมันไม่เที่ยงแปรปรวนไปได้นะคุณเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงในข้อนี้คุณจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแม้ในสิ่งที่มันแบบโอ้โหน่าเลิศหรูนั้นประการที่หนึ่งนี้นั้นคือพระเจ้าประเสนิโกศลความยิ่งใหญ่ของท่านแว่นแคว้นทั้งหลายนี่คือประการที่หนึ่งโอเคนี่คือพอยต์ของพระสูตรนี้พอยต์ของพระสูตรนี้คือความที่ไม่เที่ยงเราต้องปล่อยวางตรงนี้เราต้องเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในข้อนี้เห็นแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ประการที่สองคือเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเดี๋ยวที่พูดถึงว่าโลกธาตุพันหนึ่งโลกธาตุพันหนึ่งเนี่ยคือมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พันดวงมีเขาซิเนรูมีชมพูทวีปใดๆประกอบกันก็คือพูดถึงระบบสุริยะระบบหนึ่งอย่างดาวโลกเราเนี่ยนะคุณใจก็คือระบบหนึ่งเรียกว่าในทางดาราศาสตร์เรียกซิสเต็มคือระบบหนึ่งระบบสุริยะระบบหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์ของโลกเนี่ยเราเรียกว่าโซล SOL คือดวง

0: ทางเนี้ยเขาจะพูดถึงโลกเนี่ยมีเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรรอบแล้วโลกเนี่ยก็จะมีมหาสมุทรเหนือใต้ออกตกก็เป็น 4,000 มหาสมุทรมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวดึงอะไรต่างๆก็อยู่แบบอยู่รอบโลกคือเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมองไปทางไหนก็จะค่อยนับไป1ระบบเนี้ยคือ1อัน 1,000 ระบบนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้ายกมาในประการที่2ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้1,000โลกธาตุนี่นะยังดับไปได้สลายไปได้โอ้โหเหรออ้าวใช่สิถ้าเป็นงั้นแล้วจะเป็นยังไงเอ้าเราก็จะคลายกำหนัดและเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน1,000โลกธาตุนี้โดยที่ไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ตามที่มันต่ำต้อยกว่าได้ซ้ำแล้วก็1,000โลกธาตุเนี่ยก็ยังรวมถึงมหาพรหมด้วยเหนือท้ามหาพรหมด้วยในประการที่สองนี่ก็จะเน้นมาเรื่องระบบสุริยะในหลายๆระบบคือระบบดาราศาสตร์ทั้งหลายทีนี้ต่อมาในประการที่สามพูดถึงที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคืออาภัสสรพรหมล่ะอาภัสสรพรหมอาภัสสรพรหมในประการที่สามแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เราเคยอาจจะได้ฟังในอัคคัญญสูตรแล้วก็สุริยสูตรนะคุณใจที่พูดถึงว่าโลกเวลามันทำลายพังไปเนี่ยปั่นป่วยไปหมดเลยนรกก็ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดเลยสวรรค์หกชั้นถูกเผาไหม้หมดเลยพรหมโลกนี่ถูกเผาจนถึงอาภัสสรพรหมและหยุดที่อาภัสสรพรหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปเกิดในอาภัสสรพรหมจะเป็นพรหมประเภทที่ว่าอาภัสสรพรหมซึ่งพอเกิดเป็นอาภัสสรพรหมแล้วพอหมดบุญจากตรงนั้นพอโลกเริ่มเย็นลงสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกมากินง้วนดินก็มาจากตรงอาภัสสรพรหมเนี่ยที่คิดว่าโอ้โหจะแบบยาวนานตลอดกาลนานไม่เลยครับมันเปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้พอเราเห็นอย่างนี้เราจะไปยินดีพอใจในอาภัสสรพรหมนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่กดคือพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะเบื่อหน่ายในอาภัสสรพรหมโดยอัตโนมัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยจะเป็นจุดที่ให้คลายกำหนัดปล่อยวางได้นี่คือประการที่สามส่วนประการที่สี่นี้พูดถึงเรื่องสมาธิคุณใจโดยท่านเอากสิณ10ประการมาเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมคือสมาธิแล้วท่านพูดถึงบ่อเกิดแห่งธรรมมีกสิณ10ประการได้แก่กสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมอันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะเรื่องกสิณ10นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ในกสิณ10ประการเนี่ยจะทำให้จิตใจสงบมีความเป็นอารมณ์เดียวถึงแม้กระนั้นที่มีจิตที่เรามีสัญญาแบบนี้ถึงแม้กระนั้นที่ว่าหูแบบจะเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงที่เกิดจากกสิณเนี่ยเดี๋ยวขอโทษแม้คนที่เขาได้สมาธิอย่างนั้นที่กำลังพูดถึงคนที่ได้สมาธิอย่างนั้นนะคือสัตว์ที่ได้สมาธิอย่างนั้นเนี่ยแม้สัตว์เหล่านั้นก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นเราพูดถึงท่านพระมหาโมคคัลลานะได้สมาธิที่มีเอากสิณเป็นอารมณ์ตัวท่านที่ได้สมาธิที่มีกสิณเป็นอารมณ์เนี่ยท่านก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายในกสิณเหล่านั้นได้
1: ครับ
0: ถัดมานี่คือประการที่4ประการที่5นี่ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องอภิพายตนะ8ประการอภิพายตนะ8ประการก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองเป็นสมาธิประเภทหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกสิณนะกสิณก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเหตุให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งอภิพายตนะก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิอีกประเภทหนึ่งอันนี้เราเคยพูดมาแล้วในธรรมะหมวด8มาทบทวนอีกนิดหนึ่งก็ได้โดยในพระสูตรนี้ก็จะพูดถึงฐานแห่งการครอบงำอายตนะแล้วอภิภูบวกอายตนะคืออภิพายตนะได้แก่ญาณหรือฌานที่ครอบงำทั้ง

0: นิวรณ์และอารมณ์ได้แล้วก็จะครอบงำนิวรณ์ครอบงำอารมณ์ต่างๆด้วยอภิพายตนะ8ประการซึ่งก็จะเหมือนวิโมกข์8ประการนั่นเองแต่โดยจะแบ่งเป็นรูปสัญญาภายในหรือภายนอกคำว่ารูปสัญญาภายในหรืออรูปสัญญาภายในคือเป็นฌานชนิดที่เป็นรูปหรืออรูปนั่นเองใหญ่หรือเล็กนั้นเล็กก็คือยังไม่ขยายใหญ่คือขยายออกไปจนครอบงำไปหมดสีดีหรือสีไม่ดีก็คือน่าดูหรือไม่น่าดูและน่าดูเนี่ยเหมือนว่าก็เป็นความสวยงามความยินดีน่าดีน่าเริ่มสายน่าชื่นชมส่วนไม่ดีก็คือเป็นอสุภะแบบนี้เป็นต้นโดยก็เอากสิณอีก4สีมาใส่ด้วยก็ถึงก็8ก็ถึงก็8นี่คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีอุปมาด้วยดอกไม้เช่นดอกผักตบดอกกัญชาดอกชบาเป็นต้นพวกนี้คืออภิพายตนะ8ประการคือวิธีการทำสมาธิแบบหนึ่งเอาง่ายๆแล้วกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในทั้งหมดนี้8ประการคนหรือสัตว์นะพูดถึงสัตว์ละกันคนหรือสัตว์นี่ก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัตว์นี่คือผู้ที่ยังแสวงหาที่เกิดอยู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้คือได้สมาธิ8อย่างเนี้ยก็ยังมีความแปรปรวนมีความแปรผันไปได้คนที่เห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายในอภิพายตนะทั้ง8ประการนั้นและเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดในอภิพายตนะทั้ง8ซึ่งเลิศมากขนาดนี้และยังไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันด้อยกว่านั้นโอเคนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6คือปฏิปทา4อย่างทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าทุกขาปฏิปทาคือลำบากสุขาปฏิปทาคือสะดวกสบายบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเอามาสลับหน้าสลับหลังกันเราก็ได้4อย่างปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วปฏิบัติสะดวกรู้ช้าปฏิบัติสะดวกรู้เร็วแบ่งเป็นอย่างนี
1: ้
0: ผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะแบบไหนก็ยังแปรหันเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะไม่แล้วทำให้เราจะต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน8อย่างนี้และ4อย่างนี้
1: ใช่ค่ะอ
0: ธิบายตรงนี้นิดนึงที่ว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายลำบากนี้ก็คือเห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นความแบบปฏิกูลนี่คือทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งห้องแอร์ไม่ต้องนั่งสมาธิหลังขดหลังแข็งนอนเอกเนยกระดิกเท้าไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขาปฏิปทาหมายถึงการที่เราเข้าสมาธิเห็นความสุขในสมาธินี่คือสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งตากแดดเหงื่อแตกเดินจนเมื่อยขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงการเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของโสโครกไม่ได้เกี่ยวว่านั่งห้องแอร์หรือไม่นั่งห้องแอร์ไม่ได้เกี่ยวว่านั่งปวดหลังหรือไม่นั่งปวดหลังไม่ใช่เลยโอเคในนี้ต้องตีความไปถูกก่อนแล้วบางคนจะคิดว่างั้นฉันก็จะไปปฏิบัติลำบากทำไมฉันก็ปฏิบัติสะดวกสิสบายสบายนั่งห้องแอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณปฏิบัติทุกขาปฏิปทาคุณนั่งห้องแอร์ก็ได้คุณปฏิบัติสุขาปฏิปทาคุณอาจจะตากแดดเหงื่อแตกก็ได้โอเคนะส่วนที่ว่าบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอันนี้คือค่อนข้างตรงตัวก็คือคุณจะรู้เห็นทำอันใดอันหนึ่งที่คุณปฏิบัตินั้นได้ช้าหรือเร็วก็แค่นั้นเองแล้วจะเร็วหรือช้าขึ้นกับอินทรีย์ว่าแก่กล้าหรือไม่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้เร็วถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุได้ช้านะไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนในสี่แบบนี้คนที่ปฏิบัติแบบไหนก็ตามในสี่แบบนี้ก็ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปรผันเป็นธรรมดานะนี่คือประการที่6
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่7คือสัญญา4ประการสัญญา4ประการคืออะไรคิดว่าเราน่าจะได้เจอมาในธรรมหมวด4แน่สัญญา4ประการนี้นะท่านก็จะพูดถึงปริตารมปริตารมนี่ก็คืออารมณ์สมถกรรมฐานที่ยังไม่ได้ขยายให้กว้างออกไปมัคคตารมอันนี้คืออารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ในชั้นรูปาวจร แล้วก็อัปปมานารมณ์คือสมถกรรมฐานที่ขยายให้กว้างใหญ่เต็มที่เลยอัปปมานารมณ์ที่จนประมาณไม่ได้แล้วก็อกินจัญญายตนะฌานคือรูปอรูปนะที่เห็นสิ่งทั้งหลายว่าอะไรๆไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสมาธิแบบหนึ่งนั่นแหละ
1: ที
0: ่เอามาจัดกลุ่มเป็นสี่ประเภทแบบนี้แล้วไงอ่ะหมายความว่าสัตว์ที่ได้สมาธิแบบเนี้ยก็ลักษณะเดียวกันว่าจะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในแม้สัญญาสี่ประการนี้ถัดมาในประการที่8ประการที่8เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องวาทะ8ประการแต่ว่าถ้า8ประการก็คือลักษณะทิฏฐิความเห็นที่เป็นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะเกี่ยวกับเรื่องอัตตาแล้วก็ความมีอยู่เนอะเช่นเราจะมีเราจะไม่มีเราจะพึงมีตายแล้วเกิดต่อไปเป็นยังไงเนี่ยเป็นลักษณะของวาทะคำสอนที่มีในสมัยนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีวาทะอย่างนี้แม้แต่คนที่เขาจะพูดผิดเขาจะพูดถูกเขาก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงสลายไปไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ดีถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบยึดถือหรือติดใดๆเลยเราก็แบบ
1: เบื่อหน่าย
0: คลายกำหนัดในวาทะเหล่านั้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ประการที่9นี่ก็พูดถึงเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะจริงๆมันต้องไล่มาอย่างนี้ก่อนต้องไล่มาจากอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าแม้แต่รูป2ขั้นนี้ที่คนจะรู้ยิ่งบรรลุได้คนที่รู้ยิ่งบรรลุได้หรือกล่าวทำข้อนี้เขาไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเป็นงี้เราก็จะเบื่อหน่ายในเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยแล้วประการที่10ทีนี้พอประการที่10เนี่ยพูดถึงเรื่องการบัญญัตินิพพานในคุณใจเราจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีคำพูดตรงนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิดในนิพพานไม่มี
1: อ
0: ย่างมันจะมีเฉพาะ9ข้อแรกแต่ซึ่งอันนี้คือเป็นลักษณะของนิพพานเนี่ยคือมันไม่ได้จะดับอะไรแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือมันดับแล้ว
1: ใ
0: ช่ดังนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในข้อที่29คือตรงจุดนี้แต่พระอาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะจุดที่ว่าเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางแม้ในสิ่งที่เราจะดูเหมือนว่าเลิศหรูอลังการมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าโกศลเป็นต้นแล้วก็เราต้องวางให้ได้จนกระทั่งมาในข้อที่10ที่แบบว่าสูงสุดเลยก็คือแม้นิพพานเองก็ต้องคือดับเย็นแล้วเราไม่ต้องไปวางแล้วทีนี้ข้อสังเกตที่พระอาจารย์จะตั้งเอาไว้ที่เห็นว่ามันเอ๊ะนิดหนึ่งนะ
1: okay.
0: คืออย่างประการที่หนึ่งเนี่ยคือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นสิริโกศลประการที่สองนี่พูดถึงระบบสุริยะพันโลกธาตุซึ่งสองข้อแรกเนี่ยเข้าใจได้อยู่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็นทุกข์เป็นส่วนที่เป็นทุกขอริยสัจเป็นส่วนที่เป็นทุกขอริยสัจหมายความว่ามันยึดถือก็ได้ทุกเนี่ยนะทุกอริยสัจอริยสัจมีกี่อย่าง
1: อริยสัจ4ใช่ป่ะ
0: มี4อย่างเนาะมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
0: ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะอันนี้2อย่างแรกนี่คือทุกเพราะเป็นเรื่องขันธ์5เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกนี้พอมาตั้งแต่ข้อที่3ประการที่3เนี่ยกสิณ10อย่างอภิไพยตนะ86อย่างหรือ8อย่างเนี่ยนะสัญญา4อย่างพวกนี้คือสมาธิหมดเลยอ่ะคือมันเป็นส่วนของทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือมรรคนั่นเองเป็นส่วนของมรรคมรรคก็ดับได้เหมือนกันนะแน่นอนในอริยสัจ4ทั้ง4อย่างดับได้หมดหมายถึง3อย่างแรกนะทุกสมุทัยแล้วก็มรรคเนี่ยดับได้หมดทุกสมุทัยและมรรคดับได้หมดแล้วก็ทุก2ข้อแรกส่วน3ประการที่3ถึง10ไม่ใช่สิต้องเป็นประการที่3ถึงประการที่8ที่9นะเป็นเรื่องของมรรคหมายถึง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่อันนี้ก็ดับได้เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วมรรคเนี่ยนะมันต้องทำให้เจริญเราต้องทำให้โมมากๆใช่ไหมพอเราทำมากๆเราจึงจะดับได้หมายถึงว่าเราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นสมุทัยได้ตัวนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นคำเฉลยมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคำเฉลยอยู่ตรงนี้คีย์เวิร์ดของข้อความตรงท้ายประการที่1ประการที่2เนี่ยมันจะต่างกันกับประการที่3ถึง9นิดนึง1 2เนี่ยจะพูดถึงว่าพอเราเห็นสิ่งนั้นมันดับไปได้นะเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งนั้นที่เราเห็นนั้นแต่ถ้า3 ถึง 9นี่พระพุทธเจ้าจะตรัสตรงนี้รัดกุมว่าสัตว์ที่ได้สิ่งนั้นดับไปได้สมาธินั้นน่ะก็ยังเปลี่ยนแปลงไปได้เราจะมีคีย์เวิร์ดที่จะต่างกันในลักษณะที่ให้เห็นความไม่เที่ยงแต่แทนที่จะให้เห็นความไม่เที่ยงของมรรค8คือมรรคอะตั้งแต่ประการที่3ถึง9นะเอา3ถึง9นี่คือมรรคนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นความไม่เที่ยงของมรรคนะแต่เห็นความไม่เที่ยงของสัตว์ผู้ได้มรรคเหล่านั้น
1: คือจะไม่ได้เพ่งไปที่ธรรมะโดยตรงแต่เพ่งไปที่ผู้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เพ่งไปจุดที่เรียกว่ามรรคคือทางโดยตรง
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งมรรคที่คือทางเนี้ยก็ได้แก่สมาธิที่ยกมาแต่หัวข้อประการที่3ถึง9แต่เจาะจงเอาคนหรือสัตว์ที่ปฏิบัติในธรรมะเหล่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะทำให้แต่จุดประสงค์มันจะได้เหมือนกันตรงนี้ว่าเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นในธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะมาสอดคล้องกันนะว่าแม้แต่พ่วงแพรเราก็เอาไปไม่ได
1: ้พ่วงแ
0: พรเราก็ต้องทิ้งไว้อยู่ดี
1: เมื่อถึงฝั่งนิพพานแล้วถูกไหมเจ้าคะ
0: เจ้าบ่าวใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ขอไปนะจริงๆต้องเป็นข้อที่ประการที่4ถึง9นะ4ถึง9เพราะ1 2 3นี่ยังเป็นเรื่องของโลกแต่1นี่คือพระเจ้าแผ่นดินโกศล2นี่คือโลกธาตุถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์1,000โลกธาตุ3นี่คือพวกอภัสรพรหมแต่ว่า4ถึง9นี่เป็นสมาธิในรูปแบบต่างๆนั่นเองโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในประการที่ในข้อที่30ในข้อที่30อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลโดยตรงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอาการที่พระเจ้าพระเศียรนิโกศลตอนนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้แบบยกย่องพระพุทธเจ้าสุดๆยกย่องสุดๆอันนี้คือเป็นช่วงท้ายสมัยพุทธกาลแหละที่พระเจ้าพระเศียรนิโกศลตอนนั้นก็อายุมากแล้วอายุมากแล้วแก่แล้วโดยการเข้าไปนี่ก็อธิบายไปตรงนี้เราเข้าไปที่วัดเชตวันตอนนั้นเสร็จจากการรบการรบนี่ก็คือไปรบกับพระเจ้าอาชาศัตรูก็คือตอนท้ายๆนะของสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าพิมพิสารก็คือฆ่าพ่อละฆ่าพระเจ้าพิมพิสารละแล้วก็ขึ้นครองราชละทีนี้ฟังพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็ไม่แฮปปี้ละเอ้าทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะก็เลยไปต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงแคว้นกาสีเมืองพาราณสีมันจะมีตำบลหนึ่งที่แบบว่าให้เป็นบ้านสวยเอาไว้แล้วก็มายึดเอาไปอะไรโอ้ยก็เลยเป็นเรื่องราวมาทะเลาะกันเนี
1: ่ยเจ้าค่ะ
0: ก็ลบแล้วแพ้แล้วโอ้ยก็เลยแบบไม่สบายใจไม่แฮปปี้เอาไปหาอะไรที่จะให้แฮปปี้ดีกว่าก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปจนถึงที่ที่ราชรถจะไปได้เสร็จแล้วก็เดินเท้าไปลงรถแล้วก็เดินเท้าไปแล้วถามพระที่นั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนท่านหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารหลังนั้นที่ปิดประตูอยู่มหาปิณเนี่ยไปเฝ้าได้นะโดยเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยอย่ารีบด่วนเข้าไปให้เดินแบบธรรมดาธรรมดาอย่ารีบร้อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปถึงระเบียงก็แกมขึ้นก่อน แล้วก็เคาะด้วยเล็บเอาเล็บเคาะประตูเบาๆพระพุทธเจ้าถ้าจะรับแขกท่านก็จะเปิดออกมานี่คือวิธีเข้าไปหาของพระเจ้าพระเศียรนิโคสนอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะของเวลาลูกศิษย์จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ในสายวัดป่านี่ก็จะทำอย่างนั้นแต่แอมที่ประตูก่อนแล้วก็เคาะเบาๆถ้าท่านเปิดมาก็ต้อนรับก็เข้าไปคุยกันอย่างนี้นะโดยพอพระพุทธเจ้าเปิดมาแล้วพระเจ้าพระเศียรกุศลเนี่ยไปนวดเท้าคุณยังไงไปนวดเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมับลงไปแต่ซึ่งเป็นอาการที่แสดงถึงความเคารพแบบอย่างยิ่งอาการที่แสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งตรงนี้ท่านใช้คำว่าเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้เมตตาอย่างยิ่งความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้พระพุทธเจ้าใช้คำนี
1: ้คือ
0: พูดถึงสรีระของพระองค์นั่นเองนะทำไมถึงทำความนอบน้อมอย่างนี้เห็นอำนาจประโยชน์อะไรเราก็เลยยกเรื่องคุณธรรมของพระพุทธเจ้า10ประการนี้ขึ้นมาทำไมพระเจ้าพระเศียรนิโคสนถึงแสดงความนอบน้อมที่ประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้อย่างนี้ท่านบอกงี้คุณใจเพราะความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูคือรู้คุณนะรู้คุณอะไร10ประการที่จะพูดถึงต่อไปนี้กตเวทีคือการกระทําต่อทํายังไงก็ไปนวดขาแล้วก็กราบมับๆที่เท้าแล้วกราบมับๆแล้วก็นวดเท้าอ่ะอย่างงี้แล้วก็จุ่มพิษด้วยนะทีนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าไปซบศีรษะพระเศียรของพระองค์เนี่ยลงไปที่เท้าของพระพุทธเจ้าจุ่มพิษแล้วก็นวดอันนี้คือแสดงความเขาเรียกว่ากตเวทีแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระทำให้คุณมากตเวทีอย่างนี้ได้เพราะมีกตัญญูคือรู้คุณแล้วคุณอะไร10ประการที่จะพูดถึงต่อไปนี้ประเด็นตรงนี้คือรูปแบบของการแสดงความกตัญญูกตเวทีคุณสนใจกตัญญูคุณต้องรู้คุณก่อนว่าคนนั้นเขามีคุณอะไรแล้วกตเวทีคือกระทำต่อคุณมีอะไรบ้าง10ประการข้อแรกอันนี้คือเป็นคำของพระเจ้าพระเศียรนิโคสนนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประการแรกคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเนี่ยคือให้คนหมู่มากเนี่ยดำรงอยู่ในอริยญาณธรรมคือสอนให้คนเป็นคนดีคุณใจสอนให้คนเป็นคนดีถ้าสอนเรื่องทำมาหากินคือไม่ได้ประโยชน์แค่ชาตินี้แต่พอสอนให้คนเป็นคนดีโอ้มันได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะทำมาหากินก็ได้ด้วยยังรวมถึงชาติหน้าชาติต่อไปอะไรได้อีกด้วย
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คืออริยญาณธรรมการปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นแบบนี้โอ้นี่คือเยี่ยมมากนี่คือกตัญญูข้อที่หนึ่งการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศีลศีลชนิดที่เป็นศีลอันประเสริฐอริยญาณศีลเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีศีลอันนี้เรารู้ละศีลนี่คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแต่ซึ่งหมายถึงความเป็นปกตินะศีลแปลว่าความเป็นปกตินี่คือกตัญญูในข้อที่สองกตัญญูแปลว่ารู้คุณนะคุณของใครคุณของพระพุทธเจ้าว่าไงนะคือศีลประการที่สองนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงถือการอยู่ป่าอาศัยเสนาสนะที่เป็นราวป่าอยู่มาตลอดการช้านานแม้แต่การมาอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ยังอยู่ในวัดเชตวันซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ามาอยู่ในแนวขอบชานเมืองให้เกิดความสงัดก็ยินดีในเสนาสนะสงัดนั่นเองนี่เป็นความกตัญญูข้อที่สามรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่สามนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่สี่นั้นคือท่านสันโดษด้วยบริขารคือปัจจัย4แต่ตามมีตามได้มียังไงได้ไงก็ยินดีตามนั้น การสันโดษสันโดษนี่ก็คือยินดีตามมีตามได้นะได้มาไงก็ยินดีตามนั้นในปัจจัย4นี่คือความกตัญญูคือรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่4ประการที่5นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่เขาจะนำของมาถวายที่เราจะได้ยินกันในบทสวดเนี่ย
1: อ
0: ุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนอย่างเงี้ยนะ
1: โอเค
0: ในผู้ที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นก็ออกจากทุกข์แล้วเราก็ควรที่ควรแก่การต้อนรับอาหูนายโยปาหูนายโยทักกินนายโยอัญชลีกาลินิโยนี่คือ4ประการตรงนี้นี่คือในประการที่5ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแบบนี้กตัญญูส่วนข้อที่6พระเจ้าพิเศษนิโกศลรู้คุณของพระพุทธเจ้าคำว่ารู้คุณคือกตัญญูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ขูดเกลาอย่างยิ่งและได้ธรรมะนั้นเป็นเครื่องขูดเกลาอย่างยิ่งนั่นคือมักจะพูดเรื่องที่ให้เป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตมันจะให้เปิดโล่งให้จิตมันเปิดโล่ง
1: คือ
0: ธรรมะเรื่องความปรารถนาน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีการปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะได้หัวข้อธรรมะเหล่านี้อยู่ในจิตใจของท่านได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี่คือประการที่6คุณประการที่6ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นสิ่งที่คนสนรู้จึงได้กระทำตอบคือกตเวทีด้วยความนอบน้อมในสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งนี่คือประการที่6ประการที่7นั้นได้พูดถึงเรื่องฌาน4เดี๋ยวรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ฌาน4ฌาน4มีฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4ฌานทั้ง4นะไม่ใช่แค่ฌาน4เฉยฌานทั้ง4
1: ถูกค
0: ่ะท่านได้ข้อนี้รู้คุณข้อนี้จึงแสดงออกด้วยความเมตตาในสรีระอย่างยิ่งเมตตาทางกายน้อมๆตรงนี้ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10เป็นเรื่องของวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8วิชา1คือการระลึกชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือบรรลุรู้อดีตอะของต
1: ั
0: วเองนะชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนะส่วนในประการที่9วิชาที่2ก็คือจุตูปปาตญาณรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเราว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรมาดีไม่ดียังไงแล้วจะไปเกิดที่ไหนดีไม่ดียังไงอันนี้ท่านรู้ส่วนข้อที่10ก็คือวิชาที่3เป็นการทำอสวะให้สิ้นโดยมีสมาธิและปัญญาเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติสมดุลกันในลักษณะที่อสวะจะเกิดไปไม่ได้เรียกว่าอสวะขยายานในการรู้ที่ว่าอสวะจะดับไปรู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีวิชา3อย่างนี้พระเจ้าพิเศษนิโกศลรู้จึงทำให้มีแสดงความนอบน้อมในสรีระที่ประกอบด้วยเมตตาหมายถึงว่าแสดงความนอบน้อมด้วยเมตตาในสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยการมานวดมาซบเท้ามาจูบที่เท้าของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพอแสดงความกตัญญูกตเวทีในที่นี้อย่างนี้แล้วนั้นก็ลากลับพระเจ้าพิเศษนิโกศลก็ลากลับลากลับนี่คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นทางที่ท่านไปรบมาแล้วจะกลับวังแล้วก็เลยมาแวะหาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็กลับวังต่อไปน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือโกศลสูตรที่2
1: เจ้าค่ะ
0: โกศลสูตรที่2ก็หมดวรรคนี้พอดีวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เป็นพระสูตรที่30ในทัสสนิบาตนั่นเองเจ้าค่ะ
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าจบกันด้วย ทุติยโกลสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าประสิทธิ์ที่เกศลที่ได้เสด็จมาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วยความกตัญญูกตเวทีนะเจ้าคะคือการที่จะมาถึงก็กราบพระบาทซบพระเศียรลงไปที่พระบาทแล้วก็จุมพีชอย่างสูงสุดแบบเคารพสูงสุดนะเจ้าคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็คงจะหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาจะทำคงจะได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพียงเท่านี้คือมาถึงพระสูตรที่30อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์นะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมกันกราบลาพระอาจารย์ด้วยความขอบพระคุณยิ่งเช่นเดียวกันที่ท่านได้มาสาธยายหรือสักษาพระสูตรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอย่างแจ่มกระจ่างอีกหลายพระสูตรทีเดียวขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเสาร์นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
6: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดชั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
8: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลืองและ และสายสีชมพูเข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสัมฤทธิ์
9: นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสัมฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติภัยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ
0: ์
1: นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคร
0: ับ พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเนาะ
1: ใช่ในยามเช้าแบบนี้
0: ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลุกคุณผู้ฟัง
0: เราฟัง
1: เราด้วยใช่
0: ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตาม
1: เราหันไป
0: คุณหันไปสิค
1: ุ
0: ณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศไงคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะมีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดดิฉันเอง
1: เอ้าเหรอโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์นะเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: นะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอ่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาให
1: ้
0: เพราะจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเนาะนะคะ
1: ตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: มีอัปเดตอีกไห
1: มม
0: ี
1: รายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที่นะ
0: ก็เรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนอะแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันทร์โซนบางกะปินะครับเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยยังคงต้องจับตากันอยู
0: ่
1: ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนอะแนวโน้มฝนเนี่ยในภาคกลางกับกทม.เนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนอะแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้ม ฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอกเนี่ยอันดามันฝน 60% วันนี้เนาะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนาะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบิ๊กคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี่คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราเอาจริงเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่ามันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้านๆภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะ เขามอนิเตอร์ให้เราหมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลย
1: ครับทุกท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ฉันจิบน้ำนิดนึง
1: ได้อีกอันนึงระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐ
0: ค่ะ
1: นะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8:00 น.ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย 2. คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป 3. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาจติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อมออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยจริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: แต่ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกทม.นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได้
0: อ
1: ี
0: กนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65 คุณรับได้แล้วนะก็ไก่ถึงฮอนองฮูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านอาจารย์เชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงๆเขาก็เปิดตัวทัฟฟี่ฟังดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.กลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ เขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงที่เราเราอยู่เนี่ยมันจะต้อง
1: มี
0: ซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองในคือก็อันตรายนิดนึงแหละเพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็
1: อ
0: ตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัตเอาท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยต่อจริงๆไม่ควรนะสับคัตเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: มา
0: ช่วยกันเอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: นู่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า Assign นะมีตัว @ข้างหน้า Assign Traffic Fondue เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะวิทันสมัยมากนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: จริงๆฟองดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้ว
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำแต่ทั้งฟองดูนะคะ
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องระบายน้ำในอัตรา2

0: นนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
1: ็
0: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็ปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายกันเลย
0: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้านนะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บของสำคัญและอพยพไปจุดศูนย์พักพิงก่อนอะไรแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรานี่มีหลายๆคนเลยนะคะเขาก็ทักทายกันเข้ามานะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณทองพูนบอกว่าผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: 891 AM นะ AM 891ชัดเจนมากนะคะแล้วก
0: ็
1: หลายๆที่เลยนะหลายๆพื้นที่ที่เขาบอกมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอยุธยาน้ำขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราก็ควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะ คุณรวีสุการสวัสดีค่ะ
0: คุ
1: ณส
0: ุ
1: เมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมารีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
0: ขอบคุณครับ
1: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากนะ
1: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอ ไม่พูดไม่ได้
0: เอาเถอะโอเค
1: มาดูอีกข่าวหนึ่ง
0: ในไหนก็เอาพูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยท่ายทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีและรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ํา1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเอ้ยเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนาะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
1: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีคองร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในข่าวยามเช้าค
0: ่
1: ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้ง

0: เริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับ ทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือ Zero Corruption หรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองล่ะครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบ Traffy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอว.เองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม ซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝากฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับและมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับโดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของทราฟฟี่ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซน์นะครับแล้วก็ทราฟฟี่ฟองดู TRFFYFONDUE ครับทราฟฟี่ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืช นั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรพร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชายโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งร้องข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMFในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แล้วครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไร แต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
1: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วเหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
0: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยนะครับบอกดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
0: นะเอากระปุกด้วยนะ
1: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
0: เป็นหมู่บ้างเป็นอะไรบ้างนะ
1: จะบอกว่ามันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปในธนาคารเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB .or.th ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
1: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันละกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
0: เติมเชน
1: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นรับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 เป็นต้นไปรับฟังกันได
1: ้
0: นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
1: เดี๋ยวต้องไปฟังกันเนาะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
0: ครับผมอัปเดตเรื่องของน้ำก็อีกสักนิดนึงละกันนะครับ
1: ทิ้งท้ายเน
0: า
1: ะ
0: ทิ้งท้ายหน่อยละกันเพราะว่ากทม.เขาเบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม
1: ่
0: บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู่
1: อันนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
0: ่
1: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
0: นะครับก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อ
1: ซึ่งคุณพฤกษ์มารอแล้วนะคะ
0: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์